0: หรือไม่เที่ยงธรรมก็คงต้องคุยกันต่อติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: โอมาเบราด้าประธานบริหารสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่ของเกาะอังกฤษได้ออกมาอธิบายถึงเหตุผลที่รูเบนอัลโมริมอดีตผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกสของทีมปีศาจแดงไม่ประสบความสำเร็จในการคุมทีมในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดเนื่องจากกุนซือหนุ่มวัย41ปีซึ่งปัจจุบันรับงานคุมทัพเอซิมิลานทีมดังของอิตาลีไม่สามารถไปต่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เกิดจากปัจจัยสำคัญได้แก่แรงกดดันของสโมสรรวมถึงเจ้าตัวยึดติดกับแนวทางการเล่นของตนเองในระบบ3เซนเตอร์มากเกินไปทั้งนี้อโมริมเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2024หลังประสบความสำเร็จพาทีมสปอร์ติ้งลิสบอนคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกโปรตุเกส2สมัยและแชมป์โปรตุเกสลีกคัพอีก2สมัยผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม L นัดสุดท้ายทีมสิงโตคำรามอังกฤษชนะทีมชาติปานามา2-0ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งเตะพร้อมกันกาน่าแพ้โครเอเชีย1-2ส่งผลให้กลุ่มนี้อังกฤษและโครเอเชียได้ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มส่วนกาน่ายังได้ลุ้นเข้าไปเล่นรอบน็อกเอาท์ในฐานะที่อันดับ3ดีที่สุดต่อไปขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่น่าสนใจในรอบวันนี้เริ่มที่กลุ่ม K ทีมไฟทองโปรตุเกสพบกับโคลอมเบียและดีอาร์คองโกพบกับอุซเบกิสถานลงเตะพร้อมกันในเวลา 6:30 นาทีส่วนกลุ่ม J ทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าดวลกับจอร์แดนและแอลจีเรียพบกับออสเตรียเตะพร้อมกันในเวลา 9:00 น.สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: เริ่มวันใหม่ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมชีวิตดีได้ด้วยใจที่มีพลังขอส่งกำลังใจให้คนไทยในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: จใช้เป็นหนึ่งร่วมกัน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์28มิถุนายน2569พบกับดิฉันวณภาสมัครสมานค่ะ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและยังมีทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายคุณผู้ฟังในเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสแบบนี
1: ้
2: นะครับที่เราต้องบอกว่าสดใสเพราะอะไรวันนี้มีความเคลื่อนไหวมี movement หลายอย่างเกิดขึ้นนะครับในขณะเดียวกันพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะเป็นวันสดใสธรรมดาพี่น้องประชาชนเขาบอกว่าวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวใช่ไหมคุณโดนภา
1: ค่ะ
2: นะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายใช้เวลาร่วมกับลูกกับหลานเนี่ยนะครับบางคนไปเที่ยวไปไหนกันแต่ว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
1: ตื่นเต้นเดี๋ยวช่วงท้ายรายการมีมาพูดคุยกันด้วยนะคะ
2: นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่เราสองคนกำลังจัดรายการกันอยู่เนี่ยนะฮ
1: ะ
2: มองออกไปด้านนอกที่เราเข้ามาทำงานเนี่ยรถราค่อนข้างที่จะคึกคักนะคิดว่าคนน่าจะเริ่มไปใช้สิทธิ์กันแล้วเนี่ยนะฮะหีบเปิดนะครับ8โมงเป็นต้นไปของวันนี้เดี๋ยวสักครู่นึงตามที่คุณโดนภาบอกว่าเรามีรายละเอียดมาพูดคุยกันแต่อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ถือว่าเป็นเรื่องราวอันเป็นมหามงคลแล้วก็ถือว่าเป็นการเสด็จพระราชดำเนินที่เราจะได้เห็นภาพแห่งความประทับใจนะครับในมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยนะครับครบรอบโอกาส170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสเนี่ยนะครับตามที่หมายกำหนดจากสำนักพระราชวังแจ้งถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเกิดขึ้นระหว่างวันนี้นะครับ28มิถุนายนจนถึงวันที่2กรกฎาคม2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาจะโดยเสด็จไปในบางพระราชกรณียกิจณกรุงปารีสด้วยครับ
1: ค่ะการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้มีความสำคัญมากๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าในโอกาสครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วก็สืบเนื่องมาจากการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศด้วยถ้านึกถึงละครหนึ่งเนี่ยนึกถึงละครบุพเพสันนิวาสที่มีอ่องโกสาปานนะคะ
2: นะก็ไปเจริญสัมพันธไมตรี
1: กับฝรั่งเศส
2: กับฝรั่งเศสนะครับเกิดขึ้นใน
1: สมัย
2: สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะครับก็เป็นการติดต่อกันครั้งแรกเลยระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยนะครับในส่วนของกำหนดการสำคัญนะครับในการที่ทั้งสองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วยพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการจัดขึ้นที่อนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิตนะครับซึ่งก็จะมีการหารือกับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสที่ทำเนียบประธานาธิบดีด้วยแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงค่ำนะครับก็จะเป็นการถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการนอกจากนี้นะครับจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามนะครับหลังจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนศาลาว่าการกรุงปารีสทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์แม่น้ำแสนครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือการทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัสตราสู่สากลจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพื่อนำเสนอวิวัฒนาการเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยสู่เวทีสากลนั่นเองค่ะ
2: ครับในวันสุดท้ายของการเยือนเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสนะครับเพื่อทอดพระเนตรกิจการบริษัทแอร์บัสและส่งรับการฟังบรรยายสรุปด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการบินอีกด้วยครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นเวลาอันดีนะคะพี่แบงค์ได้ภาษาฝรั่งเศสบ้างไหมเอ่ยบองชูบองชูสวัสดีตอนเช้านะอรุณสวัสดิ์โอ้โหเหมือนที่เราอรุณสวัสดิ์เช้านี้เลยแล้วก็อะไรอีกบองซัวบองซัวนี่สวัสดีตอนเย็น
2: หลายท่านน่าจะเคยได้ยิน
1: แต่ถ้าดิฉันเนี่ยทักทายคุณณัฐะก็คงจะเป็นซาลูซาลู คือเป็นคำทักทายแบบเฮ้
2: hey,
1: เพื่อน
2: นี่นะ
1: ค่ะแบบไม่เป็นทางการนะคะ
2: เชื่อว่าใครหลายคนน่าจะมีความชื่นชอบนะครับหลายคนก็มีการไปเรียนเสริมภาษาฝรั่งเศสด้วยเนี่ยนะครับซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้อย่างเป็นทางการนะครับตรงนี้แหละถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการยกระดับความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วก็จะมีการส่งเสริมนะครับความร่วมมือทางด้านของการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับให้แน่นแฟ้นก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวนำรายละเอียดมาฝากกันนะคะ
2: ครับ
1: ในวันหลังนั่นเองนะคะ
2: ครับก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะติดตามภาพแห่งความประทับใจนี้อยู่เนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของการฝึกซ้อมนะครับซึ่งเป็นความคืบหน้าในพระราชพิธีที่หลายคนได้มีการรอคอยเนี่ยนะครับนั่นก็คือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงของกลางเดือนธันวาคมปลายปีนี้นะครับล่าสุดทางด้านของพลตรีกิติประพิษไพศาลผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์นะครับในฐานะของคณะอนุกรรมการปฏิบัติและการดำเนินงานขบวนพระบรมอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับท่านก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการแบกหามพระราชยานและในขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับก็ประกอบด้วยริ้วขบวนที่เท่าไหร่บ้างนะครับ
1: ค่ะก็จะรับผิดชอบในริ้วขบวนที่1ริ้วขบวนที่4และริ้วขบวนที่5ค่ะซึ่งเขาก็มีการซักซ้อมอยู่ที่กรมการขนส่งทหารบกนะคะเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความพร้อมเพรียงสง่างามโดยกรมการขนส่งทหารบกเข้ารับผิดชอบในริ้วขบวนดังกล่าวนะคะซึ่งจะมีริ้วขบวน1 4และ5ซึ่งริ้วขบวนที่1เนี่ยจะเป็นการซ้อมกำลังพลประจำพระยานมาตร3ลำคานค่ะ
2: ครับ
1: ส่วนริ้วขบวนที่4จะเป็นการฝึกซ้อมกำลังพลประจำพระที่นั่งราเชนทรยานค่ะ
2: ครับแล้วก็พระที่นั่งราเชนทรยานน้อยเนี่ยนะฮะส่วนริ้วขบวนที่5ก็จะเป็นการฝึกซ้อมกำลังพลประจำพระที่นั่งราเชนทรยานรวมทั้งมีการฝึกซ้อมกำลังพลประจำพระเสรียงด้วยเนี่ยนะฮะก็เราได้เห็นภาพบรรยากาศ
1: การซ้อมไปแล
2: ้
1: ว
2: ในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นไปได้อย่างสมพระเกียรติเนี่ยนะครับเป็นการที่ในส่วนของทุกเหล่าเนี่ยนะครับในส่วนของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศโดยเฉพาะกรมการขนส่งทหารบกนะครับแล้วก็ในส่วนของกรมสรรพาวุธทหารบกกรมสรรพาวุธเนี่ยก็จะมีพลชักจูงชักลากเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: ก็เห็นบรรยากาศไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับถือว่ามีการซักซ้อมเพื่องานพระราชพิธีที่สำคัญในช่วงของปลายปีนี้ที่กำลังจะถึงนะครับช่วงนี้เรามีเสียงด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นเสียงของท่านพันโทวิกรานสอนเครือผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่1ท่านได้พูดถึงความพร้อมนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของขบวนพระบรมราชอิสริยยศมีความน่าสนใจมากๆไปติดตามกันได้เลยครับ
3: ในส่วนตัวกับผมก็คือได้เคยปฏิบัติในส่วนของริ้วขบวนเมื่อปี60ที่ผ่านมาครับก็จะคอยช่วยประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องครับในปี60เนี่ยผมก็จะเป็นผู้ควบคุมการฝึกในภาพรวมของทั้งริ้ว1ริ้ว4ริ้ว5นะครับแล้วก็เป็นผู้ควบคุมพระที่นั่งราชเชนทยานครับเพื่อเดินในส่วนของริ้วที่4และริ้วที่5ด้วยก็มีความแตกต่างกันในส่วนของการที่เมื่อก่อนเราจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วเราก็รอรับการแก้ไขจากผู้ที่มาควบคุมการปฏิบัติของเราอีกทีครับแต่ว่าในปีนี้ก็เราจะต้องดูในภาพรวมมากขึ้นแล้วก็ประสานกับหน่วยงานภายนอกมากขึ้นครับเราก็พาเดินดูพื้นที่จริงครับกับผู้ที่จะต้องมาทำการฝึกในปีนี้ครับก็เดินตั้งแต่ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติครับไปจนถึงพระบรมมหาราชวังว่าจะต้องปฏิบัติตรงไหนอย่างไรบ้างครับทั้งจุดพักคอยจุดเคลื่อนริ้วขบวนหรือว่าการปฏิบัติในริ้วในรายละเอียดต่างๆครับเป็นการถ่ายทอดในปีนี้เป็นหลักครับก็จะมีน้องครับที่จะมาทำหน้าที่เหมือนกับที่ผมเคยทำในปีนั้นครับก็จะมีองค์ความรู้เทียบเท่าแล้วก็มากกว่าครับเพราะว่าการปฏิบัติในปีนี้ก็มีการพัฒนาเอานำจุดผิดพลาดข้อบกพร่องเมื่อปี60เนี่ยมาแก้ไขครับก็ผมมีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้ร่วมงานครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งงานปี60หรือว่าเป็นงานปีนี้ก็ตามนะครับก็มีความพร้อมมีความภาคภูมิใจแล้วก็ตั้งใจในการปฏิบัติแล้วก็จะปฏิบัติให้ดีที่สุดครับ
2: ครับและนี่ก็เป็นความรู้สึกของท่านปฐูวิกรานสอนเครือนะครับท่านก็บอกว่าท่านเห็นบรรยากาศในช่วงที่ผ่านมาการถวายพระเกียรติสูงสุดในงานพระราชพิธีพระบรมศพเนี่ยนะครับของทั้งหลายพระองค์แล้วแล้วก็ในปลายปีนี้นะครับท่านมีความภาคภูมิใจมากๆที่จะดำเนินการในทุกวิถีทางให้ออกมาสมพระเกียรติสูงสุดเนี่ยนะครับขณะเดียวกันนะครับคุณนวลนภาคุณผู้ฟังครับความคืบหน้าล่าสุดของการเตรียมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในส่วนของการจัดเตรียมสถานที่วางดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนตรงนี้ก็มีความคืบหน้าเหมือนกันครับคุณนวลนภาครับ
1: ค่ะโดยทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง77จังหวัดค่ะให้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางที่มีความเหมาะสมเดินทางสะดวกแล้วก็สามารถรองรับคลื่นมหาชนได้เป็นจำนวนมากนะคะอย่างเช่นวัดประจำจังหวัดหรือว่าลานอเนกประสงค์สำคัญประจำเมืองนั่นเองค่ะ
2: ครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีรายงานว่าจะมีการกระจายจุดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์รวมกว่า95แห่งเพื่อให้ครอบคลุมแล้วก็ลดความแออัดของพื้นที่ชั้นในนะครับโดยจะแบ่งเป็นซุ้มขนาดใหญ่จำนวน19ซุ้มตั้งอยู่ตามจุดแลนด์มาร์คสำคัญและซุ้มขนาดกลางรวมถึงขนาดเล็กในพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ในหลายจังหวัดอย่างเช่นเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอันนี้ก็จะมีด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะก็เชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้แห่งความจงรักภักดีค่ะการจัดกิจกรรมนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนทั่วไปได้ร่วมมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นั่นเองค่ะ
2: ครับก็เป็นรูปแบบนะครับของรูปแบบพิเศษเนี่ยนะฮะหลายพื้นที่เขาก็ยึดเอกลักษณ์ที่สื่อถึงพระองค์นะครับอย่างเช่นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะหนองบัวลำพูเนี่ยทางด้านของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยเขาจัดเป็นกุหลาบควีนสิริกิติ
1: ์
2: นะแต่เป็นดอกไม้จันทร์นะคุณนุณภานะครับแต่ทำในรูปแบบของกุหลาบควีนสิริกิติ
1: ์
2: เพื่อสื่อถึงพระองค์ท่านขณะที่จังหวัดอื่นๆอย่างที่ราชบุรีอันนี้ก็มีการจัดทำด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: ค่ะเขาจัดขึ้นภายใต้โครงการด้วยนะคะ
2: ครับ
1: ภายใต้โครงการที่ชื่อว่าดอกไม้แห่งความจงรักภักดีถวายพระพันปีหลวงค่ะ
2: ครับขณะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์เขตนะครับก็ยังได้มีการจับมือกับกลุ่มจิตอาสาประชาชนทั่วไปร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมพิธีอย่างทั่วถึงนะครับถ้าพูดถึงการเตรียมงานในภาพรวมขณะนี้น
1: ะฮะ
2: คณะกรรมการการจัดงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็บอกว่าการก่อสร้างสิ่งประกอบในพระราชพิธีและการเตรียมพื้นที่มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้นะครับให้พร้อมรองรับประสบกรณิกรชาวไทยที่จะเดินทางมาร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้ายอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนะครับควีนสิริกิติ์แม่ของแผ่นดินนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับสมพระเกียรติอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับทุกพระราชพิธีได้มีการรังสรรค์ขึ้นได้มีการตระเตรียมมาเป็นอย่างดีนะครับ
1: คุณณัฐะเรามาดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยกันบ้างนะคะซึ่งหลายพื้นที่ก็มีฝนตกนะอยู่ในช่วงนี้เนี่ยทางกองทัพบกก็มีการเตรียมมาตรการความพร้อมด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเลยอย่างเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยท่านแม่ทัพภาคที่2ค่ะท่านเองในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2ท่านพลโทวิรยุทธรักษินท่านก็ลงพื้นที่ไปที่ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกมณฑลทหารบกที่26จังหวัดบุรีรัมย์ไปตรวจความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์ค่ะเพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะ
2: ครับซึ่งการเตรียมความพร้อมนะครับการช่วยเหลือการบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้นะครับเขาก็ได้รับความร่วมมือจากการบูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นอย่างดีมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์เองก็ดีในส่วนของปภ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยต่างๆเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เตรียมการให้รองรับอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการทดสอบระบบการประเมินศักยภาพทางด้านของกำลังพลยุทโธปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องมือพิเศษด้วยนะครับรวมถึงระบบการสื่อสารอันนี้ก็สำคัญน
1: ะ
2: ในภาวะที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นเนี่ยการสื่อสารการช่วยเหลือจุดไหนจะดำเนินการอย่างไรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็ ต้องให้การสื่อสารเนี่ยเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับรวมถึงการทบทวนแผนเผชิญเหตุเพื่ออะไรก็ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับและก็เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นแล้วหน่วยทหารในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไม่ว่าจะเป็นปภ.เนี่ยจะประสานงานกันได้นะครับแล้วก็เข้าถึงยังพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วครับ
1: ค่ะจากบุรีรัมย์ขยับไปที่อุบลราชธานีกันบ้างนะคะกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6ค่ายสรรพสิทธิประสงค์อยู่ที่อำเภอวารินชำราบก็มีการตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์ด้วยนะคะความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์ของหน่วยเป็นกิจกรรมความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยมีการจัดทำบัญชีรายละเอียดสิ่งอุปกรณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบเพื่อให้พร้อมอย่างที่สุดค่ะ
2: ครับก็ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองหลวงเนี่ยนะครับแต่ว่าหลายครั้งที่ผ่านมามีฝนตกหนักต่อเนื่องหลากหลายพื้นที่ปฏิเสธไม่ได้นะคุณนุณภาบางทีเจอกับเรื่องของน้ำท่วมขัง
1: น้ำระบาย
2: การจราจร
1: ระบายไม่ทัน
2: ระบายไม่ทันเนี่ยนะเออมันก็ท่วมขังนั่นแหละเนี่ยนะเออก็เจอเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาก็ได้มีการเตรียมในแผนการต่างๆไว้ที่กำลังจะบอกแล้วก็คือว่ากองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์เนี่ยเขามีการซักซ้อมแล้วก็มีการตรวจความพร้อมกำลังพลจิตอาสาในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเขาเตรียมอะไรนี่ตอบโจทย์มากน
1: ะ
2: เตรียมเครื่องสูบน้ำคุณผู้ฟังเตรียมเรือท้องแบนด้วยรับกับปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายนี่แหละเพื่อเตรียมรับมือกับเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นช่วงนี้ฝนมากฝนน้อยถ้าเกิดเรื่องของน้ำระบายไม่ทันเนี่ยเอาเครื่องสูบน้ำลงไปติดได้เลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้ามันเกิดเหตุที่หนักกว่านั้นเรือท้องแบนเรือจักรกลต่างๆเนี่ยก็เตรียมความพร้อมนะครับเตรียมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนตอนนี้ครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเผยว่าช่วงนี้เนี่ย28มิถุนายนไปถึง1กรกฎาคมประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยตกหนักมากในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั่นเองนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเนี่ยก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
2: ครับก็ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่28ก็คือวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการบรรยากาศเนี่ยโอ้โหพื้นผิวการจราจรถนนต่าง
1: ๆแน่นมาก
2: คึกคักฝักใฝ่น
1: ะ
2: รถยนต์รถลารถเล็กรถใหญ่เนี่ยโอ้พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวช่วงเย็นวันนี้น่าจะได้ดูผลกันอย่างไม่เป็นทางการว่าเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับเขาร่วมกับกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมของเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์การลงคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งนะครับทั้งนี้กกต.เขาได้มีการประกาศเตือนเน้นย้ำข้อกฎหมายสำคัญในช่วงโค้งสุดท้ายก็คือในช่วงของเมื่อวานนี้แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับ กำชับให้ผู้สมัครทุกรายนะครับสิ้นสุดการหาเสียงทุกช่องทางรวมถึงออนไลน์ด้วยภายใน 18:00 น.ของเมื่อวานนี้เสาร์ที่27มิถุนายนก็คือสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวานครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดตั้งแต่ 18:00 น.ของ27มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้นะคะมาจนวันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันเลยนะคะจนถึงเวลา 18:00 น.ของวันนี้เนี่ยถึงจะสามารถที่จะจำหน่ายจ่ายแจกได้นะคะถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนเป็นยังไง
2: ก็มีโทษนะครับไม่ว่าจะเป็นจำคุกเท่าไหร่ฮะ
1: 6เดือนค่ะปรับ
2: ไม่เกิน
1: ไม่เกินนะ
2: 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเนี่ยนะครับก็เป็นโทษทันทางกฎหมายเนี่ยนะครับสำหรับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยหีบเปิดกี่โมงนะคุณนนท์ภาย้ำกันอีกรอบ
1: 8:00 น.หลังจากนี้เตรียมตัวเลย
2: ครับหลังจบรายการเราแป๊บนึงเนี่ยนะฮะก็หีบเปิดเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับโดยท่านจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบนะฮะก็มีสีเขียวสำหรับการเลือกอะไรฮะ
1: เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะ
2: ครับแล้วก็บัตรสีชมพูอันนี้เลือกสกน
1: ะ
2: ครับหรือว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนั่นเองทั้งนี้เน้นย้ำเรื่องคุณนุณภากกต.ว่าไงครับ
1: ค่ะเขาก็บอกว่าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือว่าสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปใช้สิทธิ์คือสามารถไปดูได้ทางโทรศัพท์ก่อนว่าชื่อตัวเองอ่ะอยู่ตรงไหน
2: ลำดับอะไร
1: ลำดับที่เท่าไหร่
2: ไปใช้สิทธิ์ได้ที่ไหนเนี่ยก็ตรวจดูให้ดีเพื่อความสะดวกแล้วก็ความรวดเร็วนะครับเมื่อไปถึงจุดเลือกตั้งแล้วเลือกคนที่เรารักเล
1: ือ
2: กคนดีเข้า มาบริหารจัดการนะครับในพื้นที่ตามที่เรารักที่เราชอบเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วเนาะหมดลงไปที่เรียบร้อยอ่ะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รักทะเลอันกว้างใหญ่โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
4: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์กรวดน้ำแทนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่าน

0: ให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารัก

0: someone.
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเปิดหีบเลือกตั้งกรุงเทพมหานครพัทยาและนายกรัฐมนตรีตรวจเข้มสถานที่เก็บข้อสอบท้องถิ่นกำชับทุกมาตรการความปลอดภัยสักครู่กับติดตามค่ะ
3: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
4: จริง
5: ว้าว
3: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
4: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
3: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไม

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้คร
3: ับ เอ็ดถูกเฉือนบนท้องถนนสั้นอีกที
2: แต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
3: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียดเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
2: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียดเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: บรรยากาศก่อนเปิดหีบเลือกตั้งกรุงเทพมหานครประชาชนทยอยรอใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: บรรยากาศก่อนเปิดหีบเลือกตั้งในช่วงเช้าวันนี้ที่หน่วยเลือกตั้งที่15แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันซึ่งตั้งอยู่บริเวณโดมลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนังเป็นไปอย่างคึกคักโดยตั้งแต่ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและคณะกรรมการประจำหน่วยได้ทยอยเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่พร้อมตรวจสอบความพร้อมในทุกขั้นตอนทั้งหีบบัตรคูหาเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการลงคะแนนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสามารถเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ตรงตามเวลาที่กำหนดโดยก่อนเปิดหีบเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่พร้อมซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์การมอบบัตรเลือกตั้งการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการตลอดจนการรักษาความโปร่งใสในทุกขั้นตอนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณหน่วยเลือกตั้งขณะที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยเดินทางมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดหีบโดยหลายคนเลือกเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศร้อนและความหนาแน่นของผู้มาใช้สิทธิ์ในช่วงสายโดยเจ้าหน้าที่ได้คอยอำนวยความสะดวกตรวจสอบเอกสารและจัดระเบียบการเข้าคิวอย่างเป็นระบบทั้งนี้สำหรับหน่วยเลือกตั้งแห่งนี้ยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นพิเศษเนื่องจากเวลา 8:10 น.นายณัฐพงษ์เดืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนมีกำหนดเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยแห่งนี้โดยมีสื่อมวลชนจากหลายสำนักปักหลักรอติดตามการเดินทางมาใช้สิทธิ์และการให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนขณะที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมพื้นที่รองรับประชาชนและสื่อมวลชนเพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้สิทธิ์ของประชาชนที่ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้านิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: เมื่อเวลาประมาณ 23.20 นาฬิกาที่ของคืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อติดตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาเอกสารและฝ่ายผลสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลังรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างกระบวนการทุจริตอย่างจริงจังการลงพื้นที่ด้วยตนเองครั้งนี้เพื่อประเมินความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยทั้งบริเวณสถานที่เก็บเอกสารห้องทำงานของผู้รับผิดชอบรวมถึงมาตรการควบคุมการเข้าออกของบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารสำคัญทั้งหมดได้รับการดูแลอย่างรัดกุมที่สุดขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กำชับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการป้องกันเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อหลักฐานย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพราะเอกสารและข้อมูลผลการสอบถือเป็นหลักฐานสำคัญและเป็นส่วนสำคัญในการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริต
8: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: เพื่อที่จะสำเร็จพระโพธิญาณฉะนั้นเป้าหมายที่พระองค์ทรงวางไว้ว่าข้าพเจ้าจะทำทุกสิ่งเพื่อที่จะให้สำเร็จมรรคผลบรรลุพระโพธิญาณให้ได้เพื่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาถ่ายทอด อดสั่งสอนบอกกล่าวถึงวิธีที่ผู้คนจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เพื่อคลายทุกข์เพื่อให้พ้นจากทุกข์ได้เข้าถึงความเป็นอิสระเสรีภาพได้อย่างสมบูรณ์ก็คือมรรคผลนิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอีกไม่ต้องประสบความทุกข์ทรมานอีกฉะนั้นเป้าหมายเหล่านี้ญาติโยมได้ทรงวางไว้กำหนดไว้เพื่อที่จะได้ปฏิบัติทุกสิ่งเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จเหล่านั้นฉะนั้นท่านจึงได้บำเพ็ญบารมีสิบทัศหรือบารมี30ทัศนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเสียสละในการที่จะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณนั้นต้องเป็นผู้เสียสละถึง3ขั้นตอนถึง3ขั้นตอนขั้นตอนที่1เสียสละทรัพย์สินภายนอกขั้นตอนที่สองเสียสละทรัพย์สินอันเป็นที่รักใกล้ตัวขั้นตอนที่สามเสียสละเลือดเนื้อและอวัยวะอันเป็นของรักของหวงที่สุดนี่สามขั้นตอนนี้เป็นการเสียสละเพื่อชนหมู่มากเพื่อผู้คนเพื่อสังคมเพื่อเป็นการตัดอุปทานข้อยึดมั่นห่วงแหนผูกพันทั้งหลายเพื่อให้พบกับอิสระเสรีภาพที่แท้จริงแล้วก็จะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นเมื่อทำได้แล้วจึงจะนำวิธีเหล่านี้ไปบอกกล่าวแก่มนุษย์โลกทั้งหลายดังที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วแล้วก็มาตรัสสอนอันเป็นหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนานั่นเองญาติโยมก็จะเห็นได้ว่าหลักที่พระองค์ได้ตรัสสั่งสอนแก่มนุษย์ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินั่นเองมัชฌิมาปฏิปทานี้เริ่มต้นจากความคิดสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ถูกต้องโยมความคิดเห็นที่ถูกต้องก็หมายถึงว่าความคิดที่คนเรานั้นจะพ้นจากทุกข์มีวิธีที่สามารถจะพ้นได้นี่เรียกว่าความคิดเห็นที่ถูกต้องเมื่อเราพบว่าหรือเราคิดนะคิดว่าเรามีวิธีที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้จากสัมมาทิฏฐิก็เป็นสัมมาสังกัปปะเราก็มาดำริคือตั้งใจว่าเราจะทำทุกสิ่งเพื่อให้เรานั้นประสบผลสำเร็จให้ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจากนั้นการศึกษาของเราวาจาก็คือการศึกษาเรียนรู้เพราะสมัยก่อนเขาใช้คำพูดสอนกันโดยปากต่อปากไม่มีตำราข้อเขียนเพราะฉะนั้นการที่คนเราจะเรียนรู้อะไรก็ต้องพูดต้องถามเขาจึงมีหลักของนักปราชญ์เอาไว้ว่าสุจิปุริวินิมุตโตกระทั่งโสปันดิโตภเวก็หมายถึงว่าสุจิปุริปัญญาเกิดจากสุตตามยปัญญาการฟัง ินตามยปัญญาการคิดภาวนามยปัญญาเกิดจากการกระทำหรือทดลองเพราะฉะนั้นสุก็คือสุตตะการฟังจิก็คือจิตตะการคิดปุก็คือปุจฉาการถามลิก็คือลิขิตการเขียนการบันทึกดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าหัวใจนักปราชญ์นั้นก็เกิดขึ้นมาจากการที่เรานั้นมีสัมมาวาจารู้จักถามเพื่อให้ได้ความรู้ก็จึงเป็นสัมมาวาจาอย่าไปถามในสิ่งที่มันได้สาระประโยชน์การพูดการสื่อสารก็จริงถ้าเราไปพูดไปสื่อสารที่ไร้ประโยชน์มันเกิดโทษเดี๋ยวก็ทัวลงพอดีโยมเพราะฉะนั้นก็เพราะอะไรล่ะเพราะเราสื่อสารในสิ่งที่เป็นโทษดังนั้นก็ถ้าใช้เป็นสัมมาวาจา ก็ได้ความรู้โยมเพื่อมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของความพ้นทุกข์นักปราชญ์ท่านก็จะสื่อสารสนทนาเพื่อให้เกิดปัญญาจากคำพูดคำถามสัมมาวาจาแล้วก็สัมมากัมมันตะการลงมือกระทำโยมเมื่อได้ความรู้แล้วไม่เจอว่าเชื่อเลยไม่คิดพิจารณาไม่ทดสอบทดลองในทางพุทธศาสนาสอนให้เรานั้นต้องพิจารณาทดลองดูก่อนว่ามันใช้ได้จริงไหมมันถูกต้องไหมมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าเมื่อทดลองแล้วเรามั่นใจแล้วก็ทำจริงๆเพราะทุกอย่างมันต้องมีลองผิดลองถูกโยมไม่มีอะไรที่สำเร็จรูปเหมือนปากกระป๋องนะเปิดขึ้นมาก็ทานได้ไม่ใช่แต่ว่ามันต้องมีลองผิดลองถูกโยมเพื่อให้มั่นใจนะเพื่อให้มั่นใจสัมมากัมมันตะก็เช่นกันไม่ว่าอาชีพหน้าที่การงานอะไรมันไม่สวยหรูเหมือนอย่างที่เราคาดหวังไว้ทั้งหมดมันจะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆก็เรียกว่าต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยตนเองถึงจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเพราะว่าอาจจะอาศัยแต่ก๊อปปี้คนอื่นอย่างเดียวนั่นมันก็ไม่ใช่ประสบการณ์ของตนเองโดยตรงเพราะฉะนั้นสัมมากัมมันตะคือต้องลงมือกระทำด้วยตนเองถึงจะเรียกว่าเป็นผู้เก่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็หมายถึงว่าการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องปราศจากโทษคือบาปอกุศลไม่เข้าไปหมกมุ่นไม่เข้าไปแปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลเหล่านั้นเพราะก็จะทำให้เรานั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกประสบทุกข์อีกเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นเมื่อเราละสิ่งเหล่านั้นได้เราก็จะพบกับทางที่เป็นอิสระจากการถูกกดขี่ครอบงำโดยกิเลสตัณหาเหล่านั้นนี่คือการใช้ชีวิตอย่างไม่แปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลทั้งหลายเป็นสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะก็คือมีความเพียรพยายามอย่างถูกต้องทำสิ่งที่ไม่เป็นโทษแม้จะเจออุปสรรคปัญหาก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาเหล่านั้นนอกจากนั้นก็จากสัมมาวายามะก็สัมมาสติก็คือมีสติสัมปชัญญะประคองตนอยู่เสมออยู่กับ การณ์ของปัจจุบันซึ่งจะทำให้เรานั้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่ถูกอดีตมาหลอกหลอนไม่ถูกอนาคตมาบั่นทอนขวัญและกำลังใจซึ่งอนาคตที่เราหวาดกลัวอาจจะทำให้ขวัญกำลังใจของเรานั้นท้อแท้สิ้นหวังแต่สามารถสร้างความหวังคือเป้าหมายให้มั่นคงหนักแน่นด้วยสติสัมปชัญญะของตนว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป้าหมายของตนสำเร็จแม้จะเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามจะมุ่งมั่นตั้งใจอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวจากสัมมาสติก็เป็นสัมมาสมาธิความมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นเด็ดเดียวนั้นเนี่ยซึ่งบางครั้งถ้าเราเจออุปสรรคปัญหาแล้วเนี่ยจัดจบมักจะทำให้เราท้อแท้ท้อถอยเพราะอุปสรรคปัญหามักจะทำให้ความตั้งใจของเรานั้นหวั่นไหวแล้วก็ที่สุดเมื่อมันเจออุปสรรคปัญหาอย่างหนักหน่วงเกิดความท้อถอยหมดกำลังใจก็มักจะเลิกล้มความตั้งใจเหล่านั้นเสียก็ทำให้ความปรารถนาตั้งใจมั่นไว้ในเบื้องต้นนั้นล้มเหลวไปเขาก็เรียกว่าคนล้มยอมคนล้มโบราณท่านจึงบอกว่าคนล้มอย่าข้ามเพราะคนที่ล้มนั้นอาจจะลุกขึ้นมาทำให้ชีวิตของตนเองนั้นดำรงอยู่อย่างมั่นคงได้ในอนาคตเพราะนั้นการที่จะไปดูถูกดูแคลนเหยียดหยามวันหนึ่งถ้าหากว่าเขามีชีวิตที่มั่นคงขึ้นมาได้แล้วเราล่ะจะสู้เขาได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราล้มก็ต้องรู้จักลุกเพราะการล้มเมื่อเรารู้จักลุกก็จะทำให้ชีวิตนั้นมั่นคงจากประสบการณ์เรียนรู้จากการล้มแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นที่สำคัญก็คือล้มแล้วไม่กล้าลุกนี่คือสิ่งที่ทำให้คนเหล่านั้นไปไม่ถึงจุดหมายเพราะว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆไม่สามารถที่จะขัดขวางความสำเร็จของมนุษย์ได้แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือใจของเราที่ยอมแพ้ไม่สู้นั่นแหละทำให้เรานั้นไม่สามารถประสบผลสำเร็จดังนั้นเราท่านทั้งหลายในทางพุทธศาสนาจึงได้ให้หลักธรรมเพื่อให้เรานั้นอยู่อย่างมีความหวังก็คือตั้งความหวังของเราไว้ว่าเรานั้นจะทำอะไรเพื่อชีวิตเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อแม่เพื่อญาติพี่น้องลูกหลานหรือเพื่อตนเองในทางที่ดีที่ถูกต้องไม่เป็นการเบียดเบียนตนและบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็สามารถตั้งความหวังของตนเองเอาไว้ได้จากนั้นก็ใช้หลักของพระธรรม5ประการก็คือศรัทธา1นี่แหละศรัทธาความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองว่าสามารถทำได้พัฒนาได้เมื่อศรัทธาแล้วต้องมีวิริยะในวิริยะคือความภาคเพียรพยายามเหล่านี้จะต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นอาศัยความมุมานะขยันหมั่นเพียรพยายามทุกอย่าง างนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่ถูกกับเปลี่ยนไหมโยมเพราะว่าเส้นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเส้นทางเดียวมันมีทั้งทางตรงทางอ้อมทางเลี่ยงทางลบนะทางลัดเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ได้ทางใดทางหนึ่งต้องมีความอดทนอดกลั้นอย่างมากในความขยันหมั่นเพียรเหล่านั้นเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ศรัทธาวิริยะแล้วก็ต้องมีสตินะสติต้องมั่นคงเพราะบางทีอุปสรรคปัญหามันเกิดขึ้นสิ่งที่เข้ามารบกวนจิตใจของเราเนี่ยทำให้เราใจของเรานั้นหวั่นไหวท้อแท้ฉะนั้นสติสัมปชัญญะของเราต้องมั่นคงอย่าลืมเป้าหมายเดิมของตนความยืนหยัดในการที่จะทำอะไรสำเร็จให้เกิดขึ้นเราต้องมั่นคงนี่คือสติเมื่อมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่เอาใจใส่ด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอิทธิบาทธรรมที่จะนำมาประกอบเรามีฉันทะความยินดีพอใจที่จะทำจากจุดเริ่มต้นของเราความเพียรพยายามเราก็ทำมาดีแล้วจิตตะเราเอาใจฝักใฝ่ใส่ใจครบถ้วนทุกสิ่งหรือยังถ้ามันไม่ครบถ้วนทุกสิ่งแล้วก็ใส่ใจให้มากขึ้นกว่าเดิมฉันทะวิยะจิตตะวิมังสาทบทวนไตรตรองให้รอบขอบนี่เป็นสิ่งที่เป็นพละกำลังที่จะเสริมให้ความหวังของเรานั้นสำเร็จจากศรัทธาความเชื่อมั่นมีแล้วมีความเปลี่ยนแล้วมีวิริยะศรัทธาวิริยะสติสมาธิก็มีแล้วความมุ่งมั่นตั้งใจอีกส่วนคือปัญญาญาติโยมปัญญาที่เราจะมองว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นสิ่งที่เราคิดเราจะทำได้ไหมมันจะเป็นความคิดที่นำไปสู่การกระทำได้จริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ความเพ้อฝันปัญญาที่จะยอมรับเรียนรู้จากความจริงที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดเพื่อ นำไปสู่ความสำเร็จให้ได้และถ้าหากว่าในยามที่เราท้อแท้สิ้นหวังให้นึกถึงพระพุทธเจ้าของเราที่ได้ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งอดีตและปัจจุบันชาดกที่เป็นพุทธชาดกนั้น500พระชาติเยอะแยะมากมายหรือในเรื่องมหากาพย์พระเวสสันดรซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายพร้อมต่อสู้กับสิ่งที่พระองค์นั้นได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการที่จะสำเร็จเป็นพระโพธิญาณแม้จะถูกกล่าวหาว่าร้ายพระองค์ก็หนักแน่นมั่นคงไม่ยอมแพ้พยายามที่จะยืนหยัดยึดมั่นในความดีที่ถูกต้องแล้วก็ไม่กล่าวโทษกล่าวร้ายไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อใครจนในที่สุดพระองค์ก็ได้รับการยอมรับจากประชาชนและก็กลับมาครองราชจนพระองค์นั้นได้บำเพ็ญมหาทานบารมีจนสำเร็จประโยชน์พระชาติต่อไปจึงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่มั่นคงนี่คือความหวังที่หวังได้ญาติโยมท่านสาธุชนจึงได้นำมาฝากเป็นข้อคิดว่าชีวิตอยู่ยังมีความหวังไว้ให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ญาติโยมในช่วงนี้เพื่อพลิกฟื้นชีวิตของตนให้ก้าวต่อไปเอาละในท้ายที่สุดนี้ก็ขอบุญกุศลบารมีแห่ง พระพุทธเจ้าประทับประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดนบันดาลญาติโยมได้มีความหวังที่ประสบผลสำเร็จแม้จะประสบเผชิญกับอุปสรรคปัญหาใดๆก็ขอให้มีกำลังอุดหนุนส่งเสริมให้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ด้วยดีด้วยสติปัญญาของตนอย่างมั่นคงเข้มแข็งและขอจงมีความสุขสมหวังแคล้วคลาดปลอดภัยสมปรารถนาทุกประการขอเจริญพร

จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างมีความหวังโดยพระครูศรีวิรุณกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและกลุ่มผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับบริการกองทัพบกเพื่อเด็กเยาวชนพี่ยุ้ยมารีนีน้อยสะอาดเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะพี่เทพธีรเทพพรหมนเป็นผู้ควบคุมเสียงค่ะเช้านี้นะคะแล้วก็เป็นต้อนรับด้วยใจจริงๆด้วยนะคะก็บอกว่าเริ่มกันที่ข่าวดีสำหรับประเทศไทยจริงๆนะคะซึ่งเกาะสมุยค่ะบอกว่าคว้าอันดับหนึ่งนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวพรชลีรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทางรัฐบาลชื่นชมการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของทางเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสามารถที่จะคว้าอันดับหนึ่งในหมวดของเกาะที่ดีที่สุดนะคะหรือไม่ก็ Best Island Travel Visitor Luxury Award 2026นะคะเป็นการตอกย้ำจุดหมายปลายทางในด้านของการท่องเที่ยวระดับโลกก็ว่าได้นะคะเขาบอกว่าประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะนิตยสารการท่องเที่ยวแล้วก็ไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้าเป็นการตอกย้ำจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเรียกว่าระดับโลกอีกครั้งหนึ่งสะท้อนถึงศักยภาพแล้วก็ความพร้อมของเกาะสมุยในด้านของการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกก็ว่าได้นะคะด้วยมาตรฐานในด้านของการบริหารจัดการระดับเรียกว่าเป็นแบบลักชัวรี่ควบคุมในด้านของควบคู่กับการไปในด้านของเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์อยู่ของทางเกาะสมุยนอกจากที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศในด้านของเรียกว่าเป็นเกาะที่ดีที่สุดแล้วสถานที่ประกอบการหรือไม่ก็โครงสร้างพื้นฐานบนเกาะสมุยก็ยังได้รับรางวัลอื่นๆนะคะหรือว่าติดระดับท็อป10จากเวทีเดียวกันก็มาครองด้วยนะคะก็เรียกว่ารางวัลที่1ก็บอกว่ามีในด้านของสนามบินที่ดีที่สุดค่ะท่าอากาศยานนานาชาตินะคะคว้ารางวัลอันดับ2ก็เรียกว่าสนามบินตรงนี้ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียเป็นรองเพียงสนามบินซานิของทางสิงคโปร์เท่านั้นซึ่งก็เห็นได้ว่าลักษณะและก็การออกแบบที่กลมกลืนกับทางธรรมชาติแล้วก็ความสะดวกสบายในด้านของการใช้บริการของผู้โดยสารตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในด้านของรางวัลรีสอร์ทริมทะเลนะคะริมหาดแล้วก็เกาะที่ดีที่สุดของประเทศไทยนะคะมีโรงแรมรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันเป็นพาเลทเขาบอกว่ามีการติดอันดับท็อป10ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งทางรัฐบาลบอกว่ามีการสนับสนุนในด้านของเศรษฐกิจควบคู่กันไปเกี่ยวกับนโยบายในด้านของการท่องเที่ยวด้วยมุ่งเน้นในด้านของการกระจายรายได้สู่ชุมชนควบคู่กับความยั่งยืนเรียกว่าเป็นการยกระดับความปลอดภัยในด้านของการเดินทางความสะดวกมากยิ่งขึ้นพร้อมกับเป็นการผลักดันเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นการเชื่อมโยงนะคะเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวทางอากาศยานสู่หมู่เกาะต่างๆในฝั่งของทะเลอันดามันตลอดจนมีการขับเคลื่อนสู่ในด้านของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนด้วยเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวรายเกาะให้เป็นต้นแบบแบบนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นการสนับสนุนเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นการส่งต่อทรัพยากรรวมต่อรวมตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าไปเที่ยวกันอย่างไรก็อย่าไปเก็บนะคะหรือไม่ก็อะไรที่เป็นพลาสติกนะคะเรารับประทานแล้วดูแล้วอะไรแล้วก็เก็บนะคะกลับมาให้เรียบร้อยถือว่าเป็นอะไรที่สมบูรณ์แล้วก็สวยงามด้วยค่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะคะบอกว่าเปิดไฟเขียวค่ะอุทยานธรณีอุบลราชธานีเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของทางองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือไม่ก็ยูเนสโกตรงนี้นะคะซึ่งอุทยานธรณีโลกเนี่ยของทางยูเนสโกก็เป็นโครงการที่มุ่งในด้านของการอนุรักษ์แล้วก็เป็นการส่งเสริมคุณค่าของแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาโบราณคดีนะคะนิเวศวิทยาวัฒนธรรมควบคู่กับการเรียกว่าเป็นการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้วยเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในด้านของการเข้ามาบริหารจัดการหรือไม่ก็ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่อย่างเหมาะสมค่ะซึ่งปัจจุบันทั่วโลกนะคะมีอุทยานธรณีโลกเนี่ยของยูเนสโกนะคะ229แห่งจาก50ประเทศขณะที่ทางประเทศไทยก็ได้รับรองแล้วนะคะถึง2แห่งด้วยกันนั่นก็คืออุทยานธรณีโลกที่สตูดค่ะแล้วก็อุทยานธรณีโลกที่โคราชส่วนอุทยานธรณีของทางขอนแก่นก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของทางยูเนสโกเหมือนกันนะคะสำหรับอุทยานธรณีของทางอุบลราชธานีนี้เรียกว่าเป็นการครอบคลุม ื้นที่ถึง4อำเภอด้วยกันค่ะก็จะมีอำเภอโพไซอำเภอศรีเมืองใหม่นะคะอำเภอขงเจียมแล้วก็อำเภอสิรินธรพื้นที่รวมแล้วก็1,829 ตารางกิโลเมตรมีความโดดเด่นทางธรณีวิทยาในระดับนานาชาติด้วยโดยเฉพาะภูมิประเทศที่เกิดจากหรือว่ามันเป็นกระบวนการการกัดเซาะของแม่น้ำโขงตรงนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับสามพัดโบกแก่งหินขนาดใหญ่มีหน้าผาสูงชันหรือไม่ก็เสาหินเฉลียงรวมนะคะบอกว่าเป็นแหล่งบอกว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์สำคัญของเรียกว่าเป็นหมวดของโขดหินกรวดตรงนี้ซึ่งก็มีการค้นพบว่ามีซากของไดโนเสาร์หรือไม่ก็เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้จระเข้โบราณหรือไม่ก็สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังในยุคของเขาเรียกว่าเป็นครีเทียจำนวนมากนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในอดีตที่มีความสูงสุดของประเทศไทยตรงนี้ด้วยนะคะเรียกว่าเป็นอะไรที่น่ายินดีด้วยแต่ว่าอุทยานธรณีนะคะของทางอุบลราชธานีเนี่ยเขาบอกว่าได้รับการประกาศให้จะตั้งเป็นอุทยานธรณีระดับท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี2554แล้วแล้วก็ได้รับรองเป็นอุทยานธรณีแห่งประเทศไทยเมื่อปี2566ค่ะปัจจุบันเรียกว่ามีระบบในด้านของการบริหารจัดการพื้นที่ที่ชัดเจนด้วยมีศูนย์ประสานงานของอุทยานธรณีเนี่ยตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดของอุบลราชธานีแล้วก็มีความคิดเห็นของทางคณะกรรมการนะคะว่าจะมีการเสนอตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งประเทศไทยก็จะต้องแสดงความจำนงต่อทางยูเนสโกก็คือวันที่1กรกฎาคมค่ะก็อีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้วนะคะยื่นเอกสารสมัครอย่างเป็นทางการก็อยู่ระหว่างในช่วงของวันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปี2569ก่อนที่จะมีการเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาแล้วก็มีการตรวจประเมินในพื้นที่โดยผู้เชี่ยวชาญของทางยูเนสโกอีกครั้งนึงค่ะก็ลองดูแล้วก็ลุ้นกันนะคะว่าจะได้กันหรือเปล่าค่ะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะคะบอกว่าวัดพระมหาธาตุลุ้นว่าจะขึ้นทะเบียนมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยหรือเปล่าก็จะมีการจัดงานกันขึ้นนะคะคือจะมีการประชุมกันของทางคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ค่ะก็จะมีการจัดกันขึ้นก็ในช่วงของเดือนหน้าวันที่19ถึงวันที่29กรกฎาคมที่เมืองปูซานของสาธารณรัฐเกาหลีนะคะก็จะมีการพิจารณาว่ามีการขึ้นทะเบียนนะคะวัดพระมหาธาตุโบระวิหารตรงนี้ของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมก็อยู่ในช่วงของวันที่24ถึงวันที่26กรกฎาคมซึ่งทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญในด้านของการอนุรักษ์ฟื้นฟูเป็นการต่อยอดทุนทางเขาเรียกว่าวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ธรรมชาติของประเทศด้วยแล้วก็ยังมีการสร้างความภาคภูมิใจนะคะของคนไทยควบคู่กับเรียกว่าเป็นการสร้างขึ้นเป็นการซัพพอร์ตหรือไม่ก็ซอฟต์พาวเวอร์ในด้านของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับของสากลตรงนี้ด้วยก็เรียกว่า10กว่าปีแล้วที่มีการพัฒนาแล้วก็มีการต่อเนื่องกันดันสู่เวทีมรดกโลกตรงนี้นะคะของทางกระทรวงธรรมชาติตรงนี้ที่มีการผลักดันกันมาว่าจะทำกันได้หรือเปล่าค่ะแล้วก็มรดกโลกแห่งแรกของทางภาคใต้เรียกว่าเป็นการหนุนในด้านของเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าเหล่านี้จะมีการขึ้นทะเบียนแล้วก็ได้กันหรือเปล่าค่ะทีนี้ก็กลับมาในด้านของข่าวๆของเด็กๆกันสักนิดนึงนะคะเขาบอกว่าก็มีผลสำรวจนะคะว่าเด็กไทยนะคะพบว่ามีการติดจอมากถึง72.6% นะคะคือใช้จอเนี่ยมากเกินกว่า1ชั่วโมงด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะบอกว่าก็รองนายกรัฐมนตรีคุณทรงศักดิ์ก็ได้มอบให้กับทางสสเป็นการสรุปบทเรียนว่าลดเวลาหน้าจอต้องบูรณาการการออกกฎเหล็กควบคุมอนาคตของชาตินะคะซึ่งทางสสก็มีการจับมือกันนะคะเป็นการสร้างกรอบป้องกันภัยทางสังคมตั้งแต่เด็กเรียกว่าสมัยของปฐมวัยสู่กลไกนโยบายปิดช่องโหว่เขาเรียกว่าเป็นภัยออนไลน์ตรงนี้นะคะซึ่งทางสสส.ก็มีการดำเนินการเป็นการป้องกันภัยออนไลน์ก็พบว่าคนไทยนะคะเฉลี่ย 93.10% เนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตในการใช้งานนะคะใช้เวลาบนโลกออนไลน์ตรงนี้เนี่ยสูงถึง7ชั่วโมง54 นาทีต่อวันค่ะขณะที่เด็กอายุ 0-2 ปีจำนวน 72.6% เนี่ยใช้เวลาที่อยู่หน้าจอเขาบอกว่าเกิน1ชั่วโมงใน1วันด้วยซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในด้านของสุขภาพแล้วก็หลากหลายทุกมิติของเด็กชายเด็กไทยที่มีการเผชิญอยู่บนโลกของสังคมออนไลน์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าถ้าเราลดในด้านของเวลานะคะหน้าจอตรงนี้แล้วก็หันมาหาความรู้ในด้านของอื่นๆก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าทางสสส.บอกว่ามีการส่งเสริมนะคะว่าจะทำกันอย่างไรนะคะส่งเสริมในด้านของการใช้เทคโนโลยีเชิงบวกเพื่อสร้างคุณสมบัติเขาเรียกว่าเป็นสุขภาวะในด้านของดีแล้วก็สมดุลเนี่ยจะทำกันอย่างไรโดยผ่านในด้านของยุทธศาสตร์ตรงนี้ก็คือเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันนะคะเน้นในด้านของการพัฒนาทักษะนะคะเขาเรียกว่าสื่อออนไลน์ตรงนี้หรือไม่ก็ดิจิตอลตรงนี้เนี่ยครอบคลุมในด้านของสุขภาพด้วยอย่างที่สองเป็นการพัฒนาเครื่องมือหรือไม่ก็กระบวนการการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือก็ชุมชนด้วยอย่างที่สามนะคะบอกว่าสื่อสารในเชิงรุกเนี่ยจะทำกันอย่างไรเป็นการรณรงค์สร้างค่านิยมในด้านของการใช้สื่อสุขภาวะนี่จะทำกันอย่างไรแล้วก็อย่างที่สี่ผสมผสานกันความร่วมมือของทางภาครัฐเอกชนรวมถึงประชาชนภาคสังคมด้วยเรียกว่าจะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะเป็นการขับเคลื่อนงานป้องกันภัยสังคมออนไลน์เชิงลึกตรงนี้นะคะว่าทางโรงเรียนผู้ปกครองก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันเป็นการดูแลแล้วก็ป้องกันภัยในด้านของบุตรหลานของเราด้วยนะคะพูดถึงในด้านของการลดเวลาหน้าจอนะคะก็หันไปทำในด้านของกิจกรรมอื่นเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะลองหาประสบการณ์ดีๆนะคะก็ลองฟังทางนี้ก็แล้วกันนะคะเป็นน้องฟ้าใหม่ค่ะบอกว่ามีเรื่องราวนะคะในด้านของบอกว่าน้องเขาได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นคณะทำงานของสภาเด็กแล้วก็เยาวชนของทางกรุงเทพมหานครในปี2569ค่ะมีการจัดตั้งตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและก็เยาวชนแห่งชาติมีหน้าตาอย่างไรแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปฟังน้องฟ้าใหม่กัน
1: สวัสดีครับผมสุภชาติพันธุมณี
2: และหนูนางสาวไทยฤทัยพันธุมณีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
1: ฟ้าใหม่เขาได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครประจำปีพุทธศักราช2569ครับซึ่งก็เพิ่งประกาศผล

0: ังถึงการได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงเสนอแนวคิดเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเด็กที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะพ่อประกอบกับในช่วงนี้หนูก็ยังปิดเทอมอยู่ด้วยก็เลยอยากจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ
1: อืมดีมากแล้ววิธีการสมัครและการคัดเลือกเนี่ยเขามีขั้นตอนกันยังไงบ้างลูก
0: มีหลายขั้นตอนเลยค่ะพ่ออย่างแรกเลยคือต้องส่งพอร์ตผลงานที่เราเคยทำซึ่งเกี่ยวกับการเป็นผู้นำไปหนูก็เสนอผลงานการเป็นประธานชุมนุมภาษาไทยของโรงเรียนค่ะการกรอกใบสมัครจะต้องเลือกกลุ่มงานที่เราสนใจด้วยมีทั้งสำนักประธานสำนักยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักสื่อสารองค์กรสำนักส่งเสริมวัฒนธรรมและนันทนาการและสำนักป้องกันปัจจัยเสี่ยงและพิทักษ์สิทธิ์หนูเลือกสำนักประธานค่ะเพราะเห็นว่าเป็นส่วนงานที่ควบคุมเรื่องนโยบายและต้องรู้งานทุกเรื่องซึ่งน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ให้ทำคลิปแนะนำตัวค่ะเมื่อคุณสมบัติผ่านแล้วก็มีการนัดสัมภาษณ์ผ่านทางซูมโดยมีคณะกรรมการทั้งหมด4ท่านค่ะพอประกาศผลมาหนูได้เป็นคณะทำงานสำนักประธานกลุ่มงานประธานรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะ
1: อืมดีใจด้วยเนาะสภาเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพุทธศักราช2560ครับแล้วก็ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2560มีวาระการทำงาน2ปีมีหน้าที่เป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนในการสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนครับซึ่งก็เป็นทั้งจากระดับท้องถิ่นไปสู่ระดับประเทศนะครับฟ้าใหม่ได้เริ่มทำงานในบทบาทนี้แล้วบ้างหรือยังนะลูก
0: ก็มีการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำลังหาเสียงอยู่ในตอนนี้ค่ะพ่
1: อ
0: และจะเลือกตั้งในวันที่18มิถุนายนนี้ทางสภาให้ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายพร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดซึ่งหนูก็ได้วิเคราะห์นโยบายของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เกี่ยวกับการหาเสียงโดยใช้สื่อแบบรักโลกค่ะรักสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ป้ายหาเสียงให้น้อยและใช้สื่อโซเชียลให้มากขึ้นค่ะ
1: การทำงานของสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนซึ่งก็เป็นเสียงของเด็กๆที่ผู้ใหญ่อย่างเราก็ต้องฟังเขานะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเป็นคณะทำงานในสภาเด็กและเยาวชนเขาต้องทำยังไงบ้างนะลูก
0: เขาจะมีการประกาศรับสมัครประมาณกลางปีค่ะพ่อถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถติดตามการประกาศรับสมัครได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเราสองคนพ่อลูกต้องขอตัวลาไปก่อน
1: ผมสุภชาติพันธุมณี
0: และหนูแทนฤทัยพันธุมณีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่รักการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพสร้างสรรค์เพื่อภูมิและถิ่นไทยประจำปี2569ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันเปิดรับสมัคร2ระดับได้แก่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาทั่วประเทศสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์สร้างศิลป์ 69.com ส่งผลงานได้ทางไปรษณีย์ตู้ปน69สาขาศึกษาธิการปนปศึกษาธิการกรุงเทพมหานครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยรวมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะถ่ายทอดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของคุณแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของเรานะคะ
3: ค่ะก็น้องฟ้าใหม่แทนฤทัยพันธุมณีแล้วก็คุณพ่อนะคะบอกว่าเป็นอะไรที่ถ้าน้องๆนะคะอยากจะเสริมสร้างหรือไม่ก็มีความมั่นใจนะคะก็ลองดูนะคะอย่างที่น้องฟ้าใหม่บอกนะคะว่าเขาเปิดในด้านของอยากจะสมัครอะไรตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนได้แล้วก็เป็นอะไรที่ดีแล้วก็เป็นกิจกรรมเสริมในด้านของความรู้แล้วก็มีความมั่นใจตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะนะคะได้ทุนเรียนตรงนี้ค่ะก็ซึ่งทางการยางแห่งประเทศไทยมีการแจกทุนเรียนฟรีนะคะลูกชาวสวนยางค่ะจ่ายค่าเทอมนะคะมีค่าครองชีพให้ตลอด4ปีจนจบปริญญาตรีนะคะก็สามารถที่จะสมัครกันได้จนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะจำนวน15ทุนด้วยกันค่ะหรือว่าวงเงินตรงนี้ก็ทุนละไม่เกิน 400,000 บาทนะคะครอบคลุมในด้านของค่าเรียนภาคการเรียนนะคะก็การศึกษาตรงนี้ก็คือ 20,000 บาทต่อค่าเทอมแล้วก็มีรายจ่ายรายเดือนให้นะคะก็คือ 5,000 บาทตลอด

4ปีการศึกษาที่น้องๆสามารถที่จะเข้ามาขอรับทุนกันตรงนี้ได้นะคะก็จะต้องเป็นบุตรของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ที่มีการขึ้นทะเบียนการยางแห่งประเทศไทยไว้อายุไม่เกิน25ปีในวันที่ยื่นขอรับทุนตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจค่ะสามารถที่จะไปยื่นขอทุนกันตรงนี้ได้นะคะก็ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติสามารถที่จะไปกันได้มหาวิทยาลัยที่อุบลราชธานีนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะมหาวิทยาลัยบุรพานะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกำแพงแสนค่ะมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่แล้วก็ปัตตานีนะคะมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงค่ะก็ทางภาคใต้นะคะใครที่เป็นลูกหลานชาวสวนยางก็ลองนะคะมองหาทุนตรงนี้ในด้านของการศึกษานะคะอยากจะได้ในด้านของทุนนะคะค่าครองชีพตรงนี้ระหว่างที่เราเรียนก็สามารถที่จะไปสมัครกันได้จนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะก็ใกล้จะหมดแล้วเหลือเวลาอีกแค่2 3วันเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ในด้านของทางรัฐบาลค่ะอย่างจานะก็บอกว่ามีการเดินหน้าโรงพยาบาลสีเขียวผนึกกำลังของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะเป็นการติดตั้งเขาเรียกว่าเป็นโซล่ารูฟท็อปนะคะนำร่องถึง25โรงพยาบาลด้วยกันเป็นการลดค่าไฟนะคะแล้วก็ลดคาร์บอนด้วยค่ะมุ่งสู่เขาเรียกว่าเป็นเน็ตโซล่าตรงนี้ในปี2593นะคะซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็พลังงานหมุนเวียนในหน่วยงานของทางภาครัฐเป็นการลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการใช้พลังงานแล้วก็สนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตรงนี้ของทางประเทศด้วยนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่านำร่อง25โรงพยาบาลนะคะทั่วประเทศค่ะเป็นการเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการบริหารจัดการพลังงานแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านของไฟฟ้าสนับสนุนนะคะนโยบายของเขาเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลสีเขียวนะคะกรีนแฮปปี้ตอนตรงนี้ซึ่งทางโรงพยาบาลในสังกัดของทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีภาระในด้านของการบริการประชาชนตลอด24ชั่วโมงก็ว่าได้รวมถึงค่าใช้จ่ายในด้านของพลังงานก็สูงด้วยนะคะโดยในปีที่ผ่านมาเนี่ยโรงพยาบาลในสังกัดของทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีค่าไฟนะคะรวมกว่า 5,610 ล้านบาทนะคะแต่ว่าในการของการติดตั้งเป็นโซล่ารูฟท็อปเนี่ยก็เป็นมาตรการสำคัญในด้านของอาจจะช่วยในด้านของลดภาระค่าใช้จ่ายที่ยาวแล้วก็เพิ่มความมั่นคงในด้านของพลังงานในสถานพยาบาลก็ว่าได้นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ในระบบตรงนี้บอกว่าการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยในหน่วยงานของทางภาครัฐเนี่ยไม่ต้องเป็นภาระในด้านของค่าใช้จ่ายในเงินตรงนี้ด้วยแต่ว่าจะต้องนำเงินตรงนี้นะคะเป็นค่าใช้จ่ายของทางภาครัฐเป็นการเพิ่มงบประมาณในด้านของการรักษาพยาบาลแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันในด้านของการติดตั้งเขาเรียกว่าเป็นโซล่ารูฟท็อปตรงนี้นะคะค่ะก็เรียกว่าในด้านของการรักษาพยาบาลนะคะถ้าติดตั้งในด้านของแผงตรงนี้เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันหรือไม่ก็ถ้าเป็นบ้านเรือประชาชนนะคะลดในด้านของภาระค่าใช้จ่ายในด้านของกระแสไฟฟ้าก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าใครอยากจะติดตั้งก็สามารถที่จะใช้ได้ค่ะทีนี้มาในด้านของนะคะอากาศแบบนี้นะคะฝนตกแบบนี้ไข้หวัดใหญ่ก็มาแล้วนะคะก็รณรงค์กันนะคะอยากจะเชิญชวนค่ะคนไทย7กลุ่มโรคนะคะรักษาในด้านของทุกสิทธิ์ค่ะลงทะเบียนนะคะจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569กันได้นะคะก็ลองเข้าไปดูที่แอปพลิเคชันของเป่าตังนะคะว่าคลิกเข้าไปที่เมนูสุขภาพในด้านของการป้องกันตรงนี้แล้วก็เลือกเสริมภูมิคุ้มกันนะคะเป็นการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล7กลุ่มเสี่ยงค่ะเลือกเมนูตรงนี้นะคะลองคลิกเข้าไปดูว่าสถานพยาบาลตรงไหนแผนกตรงไหนแล้วก็นัดวันให้เรียบร้อยค่ะหรือไม่ก็สอบถามเป็นสายด่วนของสปสช.กันก็ได้ที่หมายเลข1330กด8นะคะลองดูก็แล้วกันนะคะว่าเราสามารถที่จะจองสิทธิ์กันได้หรือเปล่าค่ะนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะก็ใครที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะสามารถที่จะฉีดวัคซีนกันได้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็อยากจะบอกกันสักนิดนึงนะคะว่าเตรียมตัวกันไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะออกเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็สกกันด้วยค่ะตั้งแต่ช่วงของ8นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกานะคะและวันนี้1วันเท่านั้นนะคะที่มีการเปิดให้
ลงทะเบียนค่ะเขาบอกว่าใครที่มีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะที่หมดอายุนะคะแล้วก็บัตรชำรุดอะไรแบบนี้นะคะหรือไม่ก็ใช้การไม่ได้ค่ะวันนี้1วันเท่านั้นนะคะที่มีการเปิดให้นะคะไปใช้กันนะคะว่าเราเนี่ยบัตรหมดอายุแล้วบัตรชำรุดนะคะบัตรประชาชนสูญหายค่ะสามารถที่จะไปยื่นกันได้มีที่ไหนบ้าง19แห่งนะคะก็ที่เขตสายไหมจตุจักรเขตพระนครห้วยขวางวังทองหลางที่ดินแดนนะคะปทุมวันคลองเตยบางนาค่ะเขตประเวศบางกะปิคันยาวนะคะนนทบุรีบางกอกน้อยภาษีเจริญบางแคบางขุนเทียนแล้วก็ที่ทุ่งครุนะคะ19แห่งด้วยกันนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถที่จะไปกันได้แต่ว่าผู้ที่นะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่มีความจำเป็นนะคะไม่อาจที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ต้องแจ้งความจำนนว่าเราไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ได้นะคะเลือกตั้งนี่วันนี้1วันนะคะที่เราไปเลือกตั้งแล้วหลังจากวันที่เลือกตั้งแล้ว7วันนะคะต้องแจ้งไปด้วยตนเองนะคะที่สำนักงานเขตที่เรามีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่หรือไม่ก็มอบหมายให้ผู้อื่นไปแทนนะคะหรือไม่ก็จะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้แต่ว่าจะต้องลงทะเบียนด้วยนะคะแล้วก็วันนี้1วันเท่านั้นที่จะทำให้นะคะลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่ฟังรายการอยู่นะคะจบแล้วก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในด้านของการเลือกตั้งกันนะคะแล้วก็ในช่วงของฤดูฝนแบบนี้นะคะก็เรามาระวังในด้านของสภาพอากาศหรือไม่ก็ร่างกายกันด้วยนะคะติดเชื้อในด้านของทางเดินหายใจอะไรแบบนี้ไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบก็จะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะหรือไม่ก็โรคที่เป็นยุงเป็นพาหะนะคะไข้เลือดออกนะคะไข้ซิก้าค่ะไข้ปวดข้อหรือไม่ก็ยุงลายนะคะที่คุณย่าหลายคนก็คงจะรู้จักเหมือนกันนะคะไข้สมองอักเสบค่ะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะหรือไม่ก็โรคที่ติดต่อทางผิวหนังนะคะแสบร้อนอะไรแบบนี้ไข้ดินฉี่หนูนะคะหรือไม่ก็โรคอื่นๆที่มาในช่วงของฤดูฝนก็จะต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะสายฝนค่ะสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งสปน.อำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายสอบบรรจุข้าราชการสักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
5: ยุงขะแข็งแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
7: ้เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไม

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นที่ถูกหลอกยื่นเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทำผิดกฎหมายคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสังคมโดยเร็วโดยให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์และจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้เข้าสอบที่ถูกหลอกลวงจากบุคคลที่เป็นนายหน้าหรือแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับคัดเลือกได้ในการเสนอเรื่องร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวข้างต้นและเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายทั้งนี้ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานผลการดำเนินการให้นายกรัฐมนตรีรับทราบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่27มิถุนายน2569ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: สำนักงานเขตลาดกระบังเตรียมเปิดลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงทราบว่าเนื่องจากสำนักงานเขตลาดกระบังมีภารกิจในการดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจึงกำหนดเปิดรับลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาช่วงระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณอาคารฝ่ายปกครองสำนักงานเขตลาดกระบังทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านภาพถ่ายความเสียหายและเอกสารประกอบอื่นๆรวมทั้งสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายละเอียดและมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินเพื่อประกอบการลงทะเบียนและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของราชการและขอกราบขออภัยในความไม่สะดวกช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณปรางทิพย์รักบำรุงค่ะ
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงขนาด6ที่ระดับความลึก100กิโลเมตรในเขตฮินดูกุชของอัฟกานิสถานขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและความเสียหายโดยแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวครั้งนี้รู้สึกได้ถึงกรุงคาบูลไปจนถึงชายแดนที่ติดกับปากีสถานขณะที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.4 ในปากีสถานส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า20คนและบ้านเรือนเสียหาย125หลังยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดต่อกันในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,430 คนบาดเจ็บอีกกว่า 3,200 คนประชาชนกว่า 3,100 ครัวเรือนไร้ที่อยู่อาศัยและอีกอย่างน้อย 68,900 คนสูญหายหรือไม่ทราบชะตากรรมผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ปฏิเสธข้อตกลงที่เลบานอนและอิสราเอลลงนามร่วมกันในสหรัฐโดยระบุว่าเป็นข้อตกลงที่น่าละอายและเป็นการสละอำนาจอธิปไตยของเลบานอนกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายหลายแห่งทั่วอิหร่านครั้งใหม่หลังเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีด้วยโดรนในช่องแคบฮอร์มุสโดยระบุว่าเป็นการตอบโต้โดยตรงต่อการกระทำที่เป็นปรปักษ์ต่อการเดินเรือพาณิชย์อย่างต่อเนื่องของอิหร่านปราณทิพย์รักบำรุงรายงาน
0: 8โมงเช้าถึง5โมงเย็น28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพเลือกผู้ว่า9บาทสีเขียวเลือกสก9บาทสีชมพูแค่1เสียง1สิทธิ์ก็พลิกชมหน้ากรุงเทพได
3: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: คุ
1: ขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนที่สนใจใฝ่ธรรมร่วมฟังพระธรรมเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสทุกวันอาทิตย
6: ์โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารัก
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไม่น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงร่างพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวพุทธบางท่านนำไปถวายพระมาฝากนะคะอาหารจานนั้นก็คือกุ้งเต้นเจ้าตัวผู้นำไปถวายเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอนั้นชอบทานกุ้งเต้นมากวันหนึ่งได้โอกาสจึงทำไปถวายพระปรากฏว่าอาหารพิเศษของเธอนั้นพระท่านไม่ฉันเลยสักองค์เป็นเพราะว่าในพระวินัยนะคะมีบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะฉันอาหารเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาเนื้อเหล่านี้จะต้องปรุงสุกด้วยไฟคือความร้อนเท่านั้นจะบีบมะนาวให้สีซีดหรือเอาไปหมักให้เปรี้ยวแล้วบอกว่าสุกแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพระท่านฉันไม่ได้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยข้อนี้เอาไว้พระทรงเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดหากยังไม่สุกหรือทำสุกสุกดิบดิบพยาธิที่มีอยู่ในตัวสัตว์ก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายทำให้สุขภาพพลานามัยทรุดโทรมอ่อนแอเจ็บป่วยไข้ถ้าเป็นพยาธิร้ายแรงอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับก็อาจจะถึงแก่มรณภาพได้ในเวลาไม่กี่ปีเสียโอกาสในการสร้างบุญบารมีไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวละค่ะเราทำบุญโดยนำอาหารไปถวายพระนะคะก็หวังว่าเมื่อพระฉันแล้วจะได้มีกำลังวังชาไปค้นคว้าศึกษาพระธรรมให้แตกฉานลึกซึ้งแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมระหว่างนั้นก็แบ่งเวลามาสอนธรรมะให้ญาติโยมด้วยและปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหากอาหารที่เรานำไปถวายเป็นของไม่สุกพระฉันแล้วอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจควรแก่สงฆ์ก็เท่ากับว่าเราทำลายพระทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวค่ะพระบัญญัติในข้อนี้แม้นเพียงข้อเดียวได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แจ่มแจ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอย่าซื้อปลาดิบไปถวายพระนะคะเพราะพระท่านฉันปลาดิบไม่ได้ค่ะฉันแล้วท่านจะผิดพระวินัยค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ทยอยใช้สิทธิ์เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยพื้นที่ด้านชัดชาติปั่นจักรยานออกมาใช้สิทธิ์แล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
5: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
5: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
0: บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาภายในหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ในมัสยิดดารุอิบาดะตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่2ประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่20ถึง22รวม3หน่วยเลือกตั้งบรรยากาศตั้งแต่ก่อนเปิดหีบคึกคักมีประชาชนในพื้นที่ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่หน่วยโรงเรียนแจ่มจันทร์เขตวัฒนาคึกคักด้านชัดชาติปั่นจักรยานออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
8: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่หน่วยเลือกตั้งที่26และ27โรงเรียนแจ่มจันทร์แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาคือคักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาขณะที่พี่น้องประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันแล้วคาดว่าช่วงสายจะมีประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องครับเนื่องจากเขตวัฒนาถือว่าเป็นเขตที่มีความตื่นตัวสูงโดยจะมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งเขตมากกว่า 110,000 คนสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรลงคะแนน2ใบคือบัตรสีเขียวเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และบัตรสีชมพูเลือกตั้งสก.ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ได้ติดป้ายสาธิตขั้นตอนและการกากบาทที่ถูกต้องไว้หน้าคูหาเพื่อลดการเกิดบัตรเสียให้ได้มากที่สุดขณะที่ไฮไลท์สำคัญเมื่อเวลา 7:55 นาทีที่ผ่านมานายชาชาติสินิพันธ์หนึ่งในผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาถึงหน่วยเลือกตั้งก่อนเวลาเปิดหีบและทันทีเมื่อถึงเวลาเปิดหีบเลือกตั้งนายชาชาติก็ได้แสดงตนเข้าคูหาลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
0: เราทันภัยพิบัติวันนี้จะพาคุณผู้ฟังมารู้จักแผ่นดินไหวคู่ที่เกิดขึ้น2ครั้งติดต่อกันในเวเนซุเอลาสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
9: รู้ทันภัยพิบัติ
10: รู้ฟังรู้หรือไม่คะว่าแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาทำไมถึงเกิดขึ้นรุนแรงและเกิดขึ้น2ครั้งติดต่อกันห่างกันแค่เพียง40วินาทีเท่านั้นปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่าแผ่นดินไหวคู่ค่ะซึ่งเกิดขึ้นจากการปลดปล่อยความเครียดของรอยเลื่อนตามแนวระดับโดยรอยเลื่อนตัวแรกเกิดจากการแตกตัวแล้วก็ปล่อยพลังตามมาตามไปด้วยการกระตุ้นให้รอยเลื่อนอีกตัวหนึ่งเกิดการเคลื่อนตัวตามมาอย่างต่อเนื่องในเวลาชั่วอึดใจหนึ่งค่ะนั่นก็คือแค่40วินาทีเท่านั้นนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลานะคะปัจจัยทางธรณีวิทยาที่ทำให้การสั่นสะเทือนรุนแรงถึงระดับ 7.2 และ 7.5 คือกลไกแผ่นดินไหวคู่ค่ะคือการเกิด2ครั้งติดแบบนี้มันส่งผลให้เกิดการซ้ำซ้อนกันมากๆโครงสร้างของอาคารก็ถูกทำลายซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่อนแอตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็พังลงมาในระลอกที่2รอยเลื่อนก็ตื้นขึ้นค่ะจุดศูนย์กลางการเกิดเหตุอยู่ในระดับความตื้นใต้ผิวแค่ประมาณ 15-24 กิโลเมตรก็เลยทำให้พลังที่ส่งถึงพื้นผิวเนี่ยแทบจะไม่ลดความรุนแรงลงเลยชั้นดินตะกอนก็ทวีคูณความแรงสั่นสะเทือนเข้าไปอีกค่ะอย่างเช่นในกรุงคารากัส ตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขาที่เป็นแอ่งชั้นดินอ่อนจากตะกอนมันก็เลยมีกลไกทางธรณีวิทยาขยายแรงสั่นสะเทือนคล้ายคลึงกับพื้นที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยแหละค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะมันรุนแรงมากๆแล้วก็ระบบการกระจายแรงสั่นสะเทือนของพื้นที่ชั้นตะกอนก็ทำให้แรงจากแผ่นดินไหวทำลายล้างได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงมากๆค่ะ
11: 28มิถุนายนนี้ร่วมกันกำหนดอนาคตกรุงเทพด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากทมเลือกคนที่ใช่เลือกอนาคตที่ต้องการพร้อมกันที่คูหาตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นกรุงเทพจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นได้จากหนึ่งเสียงของคุณ
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
14: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันกวนอะไรหน่อยสิ
1: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
0: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
1: ใช่สิถามทำไมล่ะ
0: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างนะ
1: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
0: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
2: มันไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงบ
0: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
2: เอาก็เห็นบ่งว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลุกเองได้จะปลุกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอ่ะผู้ใหญ่นะอาเจ๊กกุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบากด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
1: โอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
0: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
2: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิฉันจะไปดูให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวังมังด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบัดมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันทั้งแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมังมานะแม่มังยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปล่งเป็นคงละคงเลย
1: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
0: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
2: ใช่สิอาจารย์กุหลาบอังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งไปปีระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
0: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
3: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องผีไม่มีสารครับไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชีวิตแกว่งไปมาพาสับสนไร้จุดหมายปลายทางสร้างหลักตนต้องเป็นคนร่อนเร่ดูเรรวนหลักฐานหลักแหล่งหลักธรรมชักนำให้หัวใจไม่ปั่นป่วนบ้านก็มีที่ทำงานฐานสมควรทั้งหมดล้วนเป็นหลักไว้พักใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าผีไม่มีสารความหมายคือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งคนที่ไม่มีหลักแหล่งเป็นคนร่อนเร่เป็นคนที่ไม่มีความมั่นคงเช่นไม่มีบ้านไม่มีที่ทำงานไม่มีสังกัดเมื่อไม่มีบ้านไม่มีที่ทำงานไม่มีที่สังกัดเวลาที่จะเกิดเหตุเพศภัยเจ็บไข้ได้ป่วยหรือใช้สถานที่ต่างๆไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงก็ยากลำบากก็เราเกิดมาจึงจะต้องมีหลักอย่างน้อย3หลักด้วยกันหลักที่ว่าก็คือหลักฐานหลักแหล่งแล้วก็หลักธรรมทำชีวิตให้เป็นคนมีหลักฐานทำชีวิตให้เป็นคนมีหลักแหล่งแต่ง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะประธานกกต.เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกทม.และพัทยาด้านปลัดกรุงเทพมหานครคาดรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการ16:00 นคืนนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพย์วิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมาน
2: ายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการการเลือกตั้งสกและผู้ว่ากทมที่หน่วยเลือกตั้งที่12บริเวณถนนจอดรถคิสเทิลไซด์เซ็นเตอร์เขตคลองจันบางกะปิโดยได้สอบถามการดำเนินการและความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งนายณรงค์ยังกล่าวเชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นด้านปลัดกรุงเทพมหานครใช้สิทธิ์เลือกตั้งเผยรู้ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ 22:00 นคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมใช้สิทธิเลือกตั้งของตนเองและติดตามภาพรวมการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครได้กล่าวว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา 8:00 นที่ผ่านมาโดยคณะกรรมการประจำหน่วยกว่า 74,000 คนเข้ารับหีบเลือกตั้งและอุปกรณ์ครบทุกหน่วยตั้งแต่ช่วงเช้ามืดส่วนที่เขตคลองสามวาซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งที่มากที่สุดของกรุงเทพจำนวน246หน่วยและมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 170,000 คนบรรยากาศช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาตรวจสอบรายชื่อและใช้สิทธิ์ต่อเนื่องขณะที่ปัญหาการจราจรบางจุดการก่อสร้างทางยกระดับได้ประสานตำรวจอำนวยความสะดวกแล้วด้านการรับมือสภาพอากาศกรุงเทพมหานครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกพร้อมยืนยันว่า3หน่วยเลือกตั้งในเขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนก่อนหน้านี้สามารถเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ตามปกติทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์ผ่านศูนย์อำนวยการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์โดยคาดว่าจะทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลา 22:00 นพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสุจริตและเป็นธรรมณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: การลงพื้นที่ห่างไกลในอำเภอเวียงแหงเพื่อเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุเป็นหนึ่งภารกิจของกองกำลังผาเมืองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจกับกลุ่มเปราะบางในชุมชนติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: การดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน309กองกำลังผาเมืองได้จับมือกับอาสาสมัครกิจการพลเรือนตำบลเมืองแหงลงพื้นที่บ้านแม่หาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เป้าหมายสำคัญในครั้งนี้คือการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ2ท่านได้แก่คุณตาโบเจ้แคทูที่มีอายุยืนถึง102ปีและคุณยายลิซอแคทูอายุ98ปีโดยเจ้าหน้าที่ได้นำข้าวสารอาหารแห้งสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตไปมอบให้ถึงที่พักอาศัยกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือด้านวัตถุเท่านั้นแต่ยังเป็นการตรวจเช็คสภาพความเป็นอยู่และสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุในถิ่นทุรกันดารเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนในเขตรับผิดชอบของกองกำลังผาเมืองจะไม่ถูกทอดทิ้งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายของกองทัพที่มุ่งเน้นการเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กันเขาป่วน
1: 94.5 MHz
2: นี่คือในหลวงในดวงใจ
3: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักหลวง
4: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
5: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
6: ไม
7: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
6: ไม
8: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
6: ไม
9: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
6: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
10: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: นี่อาแปะฉันว่านัดชมน้าชื่นพ่อแม่ไอ้แหน่นี่ยอดคนเลยนะ
1: แม่พอว่างปุ๊บก็นิ่งทาจะบ้างเลยนะอาเจกุหลาบคงสวย
0: ไม่ต้องนิทาจะชมให้ฟังนี่ขนาดลูกติดยาแกก็มาขอให้ผู้ใหญ่ส่งตัวไปบำบัดรักษาเนี่ยพอหายก็ดูแลประคับประคองเป็นกำลังใจให้ลูกดูสิไอ้แมนน่ะถึงได้เปลี่ยนเป็นคนละคนดีขึ้นมาผิดหูผิดตาถึงทุกวันนี้ไงล่ะ
1: ก็มาไล่ทำเพื่อใครลูกหลังคงบ้างเราทั้งนางว่าเคยเห็นบ้างบ้างนะพอรู้ว่าลูกติดยาไล่มันออกจากบ้านไปซะอย่างงั้นอ่ะตกเป็นฟืนเป็นไฟแล้วมันจะได้รักษาไหมอย่างงั้นอ่ะชีวิตลูกก็มีแต่ดิ่งลงเหวนะ
0: มันก็จริงนะไอ้ดิ่งลงเหวคนเดียวนะไม่เท่าไหร่หรอกมันไปชักชวนวัยรุ่นคนอื่นๆดิ่งไปด้วยนะสิทีเนี้ยปัญหามันก็จะลุกลามไปกันใหญ่เลย
2: สวัสดีทุกคนคุยอะไรกันอยู่ลูกเคร่งเครียดกันเชียว
1: ก็กำลังเสียวนะปัญหาบ้างเมืองอยู่ผู้ใหญ่อันนี้นี่มักกะลีแล้วจะคุณหลักแกเกิดสงสัยเรื่องชาวบ้านว่าพ่อแม่ไอ้แมงทำใจได้ยังไงลูกติดยาทั้งคงประคบประงมจนมึงเลิกยาแล้วก็มีวังลีลาอ่ะ
0: นี่คุยเรื่องชาวบ้านปุ๊บโยนมาที่ฉันคนเดียวเลยนะแปะ
2: เขาก็ทำถูกแล้วนะเมื่อรู้ว่าลูกติดยาก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆแก้ปัญหาจะมากรดหัวฟักหัวเวียงก็เหมือนผลักไสลูกให้จมกับปัญหาเครียดกันไปใหญ่ตั้งสติแล้วก็พาเขาไปบำบัดถ้าไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ให้ถามผู้รู้ได้อีตอฮอนนี่แหละนะสำคัญต้องให้เขารู้ว่าเราห่วงใยเขาจริงๆอยากเห็นเขากลับมามีชีวิตใหม
1: ่ก็เหมือนที่บ้างมึงไปเยี่ยมที่ศูนย์บำบัดบ่อยๆใช่ไหมผู้ใหญ่
2: นั่นแหละทางศูนย์เขาก็จะมีกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหลังจบการบำบัดเขาก็ยังเชิญพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยกันด้วยนะเพื่อที่ว่าเมื่อออกจากศูนย์ไปแล้วครอบครัวก็ยังสามารถดูแลประคับประคองให้กำลังใจให้เลิกยาได้อย่างถาวร
0: แบบนี้ใช่ไหมผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าครอบครัวให้โอกาสผู้เลิกยานะ
2: นั่นแหละใช่เลยเทพกุหลาบ
1: รางวัลแห่งความอบทนของครอบครัวคือไล่ลูกกลับคืนแบบที่ไม่มียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องเอาว่าคุ้มนะที่จะอบทนเพื่อคนที่เรารัก
0: อุ้ยทำซึ้งวันนี้พูดจาดีนะเนี่ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวจานนึงเลยอะ
1: หูว่ามาไล่ฝากใช่ไหมผู้ใหญ่รางวัลแห่งกังพุกจารีว่าและกินของฟรีของยายเจ๊เข็มแล้วใส่โ
2: ยนั่นแหละทางศูนย์เขาก็จะมีกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหลังจบการบำบัดเขาก็ยังเชิญพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยนะเพื่อที่ว่าเมื่อออกจากศูนย์แล้วครอบครัวยังสามารถดูแลประคับประคองให้กำลังใจให้เลิกยาได้อย่างถาวร
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องคือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้เสพและเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดยาเสพติดมากที่สุดพ่อแม่สมาชิกในครอบครัวจะต้องเมตตาให้ความรักความเข้าใจเอื้ออาทรต่อลูกหลานที่ติดยาเสพติดและส่งเสริมให้เข้ารับการบำบัดเพื่อลูกหลานของเราจะกลับมาเป็นพลังสำคัญของครอบครัวเป็นความสุขยิ่งใหญ่ในครอบครัว
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: จังมาเป็นตะว่าวหลายผู้ซ้ายปากกระแดก
1: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
2: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอ

0: สองมือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
3: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
4: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
6: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
7: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
6: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
7: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
6: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
7: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: วังไม่พวกเราจังใส่เมืองนอกที่อกจังลัง
1: เอ้ยวันนี้อารมณ์ดีนี่แปะแล้วจะมาแหลกส่องฟ้าทำไมเนี่ย
0: ว่าไม่ได้พูดว่าแหลกว่าพูดว่าแหลกส่องฟ้า
1: เรานึกยังไงมาร้องเพลงนี้เนี่ยฮะ
0: ก็อาผู้ใหญ่บอกว่างานแข่งเรือยาวปีนี้จะมีการประกวดร้องเพลงด้วยแล้วก็จะให้ชาวบังลงคะแนนเสียงกันว่าใครจะชนะนะ
2: ใช่ฉันบอกจริงๆนี่ซ้อมร้องเพลงอยู่แล้วแปะพอเอาจริงแล้วเนี่ยแต่ฉันว่าเหมือนสวดมนต์นะ
0: สวดมนต์อะไรเฉพาะขนาดนี้มีเดอะสไตล์ยังยองแพ้เลยนะเนี่ยโอ้ก็อยากจะมีส่งล่วงให้ชุมชนมันคึกคักอ่ะว่าแต่มีใครสมัครกันยังเนี่ย
2: อ้าวก็มีแล้วสิก็ไอ้ขวัญไอ้แมนแล้วก็ไอ้พุทธสามหนุ่มนั่นแหละ
0: นี่ผู้ใหญ่เลือกแต่หนุ่มๆโอ้ก็หมกสิกกันพอดีอะสิ
1: เอ๊ะผู้ใหญ่ฟังชื่อแล้วพวกนี้คือคนที่เลิกยาเสพติดมานี่นะเอ๊ะผู้ใหญ่ต้องมีแผนอะไรแน่ๆเลยใช่ไหม
2: ฉันก็แค่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจเด็ก3คนนี้ให้โอกาสมันได้มีส่วนร่วมกับชุมชนของเราก็เท่านั้นเอง
0: พอฟังเพลงแล้วก็ลงคะแนนเสียงกันเออมันก็เหมือนให้กำลังใจเหมือนกันนะผู้ใหญ่นะเขาลงคะแนนเสียงเพราะเขายอมรับชื่นชมผู้ใหญ่นี่หัวแหลมหัวแหลม
2: นั่นแหละสิ่งที่ฉันอยากได้พวกนี้ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะหรอกนะขอแค่กำลังใจจากชาวบ้านไม่ดูถูกไม่เหยียดย้ำไม่รังเกียจทำเหมือนเขาเป็นเพื่อนบ้านเราคนนึงแค่นี้ก็เหมือนให้โอกาสยอมรับมันกลับสู่สังคมและชุมชนของเราแล้วล่ะ
0: เอาจะว่าไปนะกำลังใจมันก็สร้างอะไรไม่ยากนะผู้ใหญ่นะทุกวันนี้นะก็คอยคุยกับมังอยู่ให้กำลังใจตลอดอ่ะอยากให้มังมีอนาคตที่ดีกว่ามันนั่งติดยาเสียอนาคตนะ
1: ฉันก็จะเลิกมองมันในแง่ร้ายแล้วก็ไม่เอามานินทาเสียหายๆนะจ๊ะเออว่าแต่เอ๊ะแล้วถ้าไม่มีคนลงคะแนนเสียงแล้วผู้ใหญ
2: ่ไม่ต้องห่วงเรื่องเนี้ยฉันให้ไอ้หนูไปทำความเข้าใจแล้วแอบคูไปเล็กๆแล้วนะว่าทำให้กำลังใจไอ้พวกเนี้ยถ้ามันกลับไปใช้ยาเสพติดอีกลูกหลานชาวบ้านอัดติดไปด้วย
0: แผงสูงจริงๆเลยนะผู้ใหญ่นะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะว่าก็ออกเป็นเดอะสตาร์ของบังเราสิเนี่ย
1: หวังสูงนะคนเรามานี่มาเดี๋ยวฉันมอบรางวัลเดอะสตรีให้แล้วกัน
0: ว้ายพูดอะไรก็ไม่รู้ว่าอายนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านไม่ใช่หน้าที่ของผู้นำชุมชนไม่ใช่ของครอบครัวผู้ติดยาไม่ใช่ของใครคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ที่ทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันดูแลจัดการปัญหาเพราะหากเราไม่ร่วมมือกันเอาแต่เกี่ยงคิดว่าธุระไม่ใช่ปัญหายาเสพติดในชุมชนอาจลุกลามลูกหลานเราอาจพอได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นเราต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขเพื่อความสงบสุขของพวกเราทุกคน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะภาพรวมเลือกตั้งกทม 6,628 หน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดคนออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 70-80 และทักษิณใช้สิทธิ์เลือกตั้งในรอบ20ปีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุ่งทะแกงวันแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Path Media Agency จำกัด
5: สนับสนุนโดยสบู่เป็นเอกทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไว้ใส่ได้ทุกแก่นภูมิเพิ่มนะคะ
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครเผยภาพรวมเปิดหีบเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดคนกรุงตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์พุ่งร้อยละ 70-80 พร้อมแจ้งเตือนช่วงบ่ายอาจมีฝนหนักในหลายพื้นที่แนะประชาชนรีบออกมาใช้สิทธิ์คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมการเปิดหีบเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง 6,628 หน่วยวันหุบหน่วยเลือกตั้งสามารถเปิดให้ประชาชนเข้าคูหาลงคะแนนได้พร้อมกันในเวลา 8:00 นตรงตามที่กฎหมายกำหนดทางนี้ได้แนะนำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเดินทางออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งสภาพอากาศยังคงเอื้ออำนวยและเดินทางได้อย่างสะดวกเนื่องจากตามรายงานพยากรณ์อากาศคาดการณ์ว่าตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปอาจจะเกิดฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพเหนือและพื้นที่ฝั่งตะวันออกพร้อมระบุว่าจากการลงพื้นที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้าที่ผ่านมาตนพบว่าบรรยากาศตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆมีประชาชนเดินทางมาหนาตาและคึกคักกว่าครั้งก่อนๆซึ่งสะท้อนถึงความตื่นตัวในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของพี่น้องประชาชนทางนี้คาดการณ์ว่ากระบวนการนับคะแนนภายหลังปิดหีบเวลา 17:00 นแต่ละหน่วยเลือกตั้งจะใช้เวลาในการนับคะแนนหน้าหน่วยประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งจากนั้นจะปิดหีบและรวบรวมผลคะแนนแต่ละในพื้นที่ซึ่งทางกรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าจำนวนของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้จะสูงถึง 170-80 ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดและสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ประสบปัญหาบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือชำรุดฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตทั้ง50เขตทั่วกรุงเทพมหานครได้เปิดบริการทำบัตรประชาชนเร่งด่วนจนถึงเวลา 17:00 นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้ไม่เสียสิทธิ์ในการลงคะแนนในครั้งนี้วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: ขณะที่เมื่อเวลาประมาณ 10:00 นที่หน่วยเลือกตั้ง14แขวงบางพัดเขตบางพัดนายทักษิณชินวัตรเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยถือเป็นการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีนายทักษิณเปิดเผยด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้กลับมาทำหน้าที่พลเมืองไทยอีกครั้งพร้อมระบุว่าอยากเห็นผู้ว่าคนใหม่ที่ทำงานจริงทุ่มเทและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานการจราจรรวมถึงความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์ติดตามสรุปประเด็นกีฬาที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
7: ยานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ยืนยันว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเตรียมเข้าร่วมพิธีมอบถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการส่วนสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาฟมีคำสั่งห้ามนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยจำนวน5คนประกอบด้วยวิชาญเต็มโคตรจากกรีฑาถิ่นบางบนภูตะวันโสภาสิทธิพงษ์คำจันทร์และจตุพลสิริอาจรวมถึงสตาฟโค้ชอีก3คนห้ามข้องเกี่ยวกับกิจกรรมที่สหพันธ์จัดการแข่งขันขึ้นทุกรายการจนกว่าจะได้ข้อสรุปผลการพิจารณาทางวินัยหลังจากนี้ขณะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตและซินดิเพ็ก โดยวางแนวทางการชำระหนี้จำนวน360ล้านบาทด้วยการแบ่งชำระเงินก้อนแรก120ล้านบาทก่อนจะรับโอนภาระหนี้สินอีก240ล้านบาทตามกรอบข้อตกลงที่เคยทำไว้ร่วมกันระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งกำหนดแนวทางการชำระหนี้ออกเป็น2ส่วนประกอบด้วยการทยอยชำระเงินสดรายเดือนตามงวดที่ตกลงกันไว้รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยทุกระดับภายใต้ระยะเวลา4ปีสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
8: การมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้ง2ทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2526
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ
14: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะศึกษาโดยหมั่นไปวัดไปฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วนะคะหากไม่เข้าใจก็ไปกราบพระขอให้ท่านช่วยชี้แจงแสดงธรรมหมวดนั้นๆให้ฟังบางเรื่องนะคะอ่านแล้วฟังพระเทศแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิด้วยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมว่าด้วยมรรคมีองค์8ซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยค่ะทานศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่ของทางมาแห่งบุญพระเทศจะเทศย่อๆให้ง่ายต่อการจดจำว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีปัญญาถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนโตขึ้นพยายามขนขวายสุดชีวิตในที่สุดก็ละโลกไปอย่างคนยากจนอย่างนี้นะคะเป็นผลมาจากไม่ได้ทำบุญให้ทานเอาไว้ทั้งในอดีตแม้นปัจจุบันก็ไม่ได้ทำทานเพราะฉะนั้นชาติต่อไปเขาก็จะยิ่งยากจนหนักกว่าเดิมค่ะเกิดมาไม่สวยเกิดมาพร้อมกับความพิการร่างกายไม่ครบอาการ32หรือความพิการปรากฏภายหลังเพราะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการผิดศีล5อยากเกิดมาสวยไม่อยากพิการต้องตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ใครที่พิการอยู่แล้วก็จะได้พิการเป็นชาติสุดท้ายอย่าท้อถอยต้องตั้งใจรักษาศีล5เพื่อตัวเองนะคะเกิดมามีสมองดีมีปัญญารู้วิธีหาทรัพย์รู้เล่ห์เหลี่ยมมนุษย์รู้ทันกิเลสจะรู้ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคยฝึกสมาธิทำภาวนาข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็มาฝึกสมาธิต่อในชาตินี้เพื่อจะได้หมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้ก็ขอให้คุณผู้ฟังอย่าละเลยนะคะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: ครับพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับในช่วงวันอาทิตย์ของ28มิถุนายน2569วันนี้ผมณัฐาจันทร์รังสีครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: ฮะแล้วก็มีทีมงานนะครับคุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยที่เป็นแบ็คอัพทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกอยู่พูดคุยกันในช่วงของกลางวันวันนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงสบายๆครับครับเพราะว่าก็เข้าสู่ช่วงปลายเดือนแล้วเนี่ยนะครับเพิ่มแป๊บเดียวนะครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับกรกฎาคมถ้านับตามเดือนสากลก็เข้าเดือน7นะครับก็หลากหลายคนก็ตั้งเป้าหมายไว้นะพี่โดนว่าในปีนี้จะทำอย่างไรกันบ้างถึงเป้าหมายมากน้อยขนาดไหนแล้ว
2: ผ่านครึ่งปีเราก็ผ่านมาครึ่งปีนะ
1: ครับ
2: ดอกเบี้ยจากธนาคารก็จะส่งเข้ามาในมือถือเราแหละว่าเราได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่โอ้ฟังไปดูข้อความแล้วแหมละเหี่ยใจเหลือเกินนะ
1: บางคนบอกว่าไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรหมดเลยนี่นะฮะก็เรื่องของเงินเงินทองทองเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยหลายคนก็ก่ายหน้าผากกันหลายคนแล้วพี่ดน
2: ครับ
1: แต่ว่าก็โชคดีนะไทยช่วยไทยพลัสเดือนนี้ใช้หมดหรือยังครับพี่ดนแล้ว
2: ผมหมดแล้วครับผมตั้งเป้าก็คือต้องหมด
1: ต้องหมดนะ
2: เพื่อที่จะเตรียมตัวใช้เดือนใหม่ไง
1: ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาหลายคนบอกโอ้โหคุณณัฐฐาคุณทพดลผมเนี่ยหมดตั้งแต่5วันแรกแล้วครับ
2: นะฮะทุกอย่างต้องปรับตัวแม้แต่ร้านค้าเองนะครับถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยก็จะขายแบบเงาๆเหมือนกันนะครับถ้าสังเกตนะ
1: นี่แหละก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องปรับตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมรับกับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับบรรยากาศนะครับที่สำนักพระราชวังนะครับภายในพระบรมมหาราชวังเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนเข้าไปสักการะเบื้องหน้าพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องประชาชนทุกหมู่เหล่าครับพี่ดลคุณผู้ฟังครับต่างก็น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับจ่าฟ้าหญิงนักกฎหมายของปวงชนชาวไทยนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนเชื่อว่าบรรยากาศก็น่าจะเนืองแน่นเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาแต่เรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นครับพี่นพดลคร
2: ับ
1: เป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวอันเป็นมหามงคลคืออย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับหมายกำหนดเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันนี้นะครับ28มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคมทั้ง2พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีท่านจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงนะครับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสซึ่งในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆที่กรุงปารีสด้วยครับ
2: การเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นะครับก็มีขึ้นเนื่องในโอกาสที่ครบรอบ170ปีในปีนี้ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมานะครับของการติดต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2228ครับ
1: ครับก็ในวันอาทิตย์ที่29มิถุนายนก็คือในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอแตนเดชเชงวลิตนะครับเพื่อทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อทรงพบปะหารือกับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสและภริยาและในช่วงค่ำครับประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศสและภริยาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการอีกด้วยครับ
2: ครับในวันต่อมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัย พื่อทรงวางพวงมาลารำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสนะครับโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อทรงรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแสนนะครับ
1: ครับก็ในหมายเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยนะครับทั้งสองพระองค์ยังจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัสดาสู่สากลที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งที่กรุงปารีสอีกด้วยนะครับนิทรรศการดังกล่าวนะครับคุณผู้ฟังพี่นพดลครับ
2: ครับ
1: ถือว่าเป็นนิทรรศการที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากนานาชาติเนี่ยเป็นจำนวนมากอย่างที่เราทราบกันดีว่าปารีสฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเมืองของแฟชั่นเลยเนี่ยนะฮะก็มีการจัดแสดงโชว์พัสดาพรของไทยเนี่ยนะครับไปอย่างที่นั่นด้วยซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้มีการนำเสนอการพัฒนาของเครื่องแต่งกายของราชสำนักไทยและการนำเสนอสู่เวทีระดับนานาชาติครับ
2: วันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินนะครับก็คือวันที่2กรกฎาคมในหลวงและพระราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสนะครับเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสแล้วก็จะทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการบินในปัจจุบันด้วยนะครับ
1: ครับนี่ก็เป็นกำหนดการหมายเสด็จพระราชดำเนินนะครับเชื่อว่าน่าจะมีภาพบรรยากาศภาพแห่งความประทับใจและความงดงามออกมาให้พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านรวมถึงเราสองคนได้รับชมเดี๋ยวติดตามกันเนี่ยนะครับในส่วนของรัฐบาลนะครับช่วงนี้ใกล้ที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมเขาจะเดินทางไปแสวงบุญนะพี่ดลก็คือพิธีฮัจญ์นะที่ซาอุดิอาระเบียเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมเนี่ยนะครับก็ในห่วงระหว่างช่วงนี้ถึง31กรกฎาคมปลายเดือนหน้านะครับรัฐบาลเขาก็เชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมเนี่ยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับเพื่อที่รัฐบาลเนี่ยก็จะได้อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องมุสลิมนะครับที่จะเดินทางประจำปี2570นะครับแต่ละปีที่ผ่านมามีพี่น้องชาวไทยมุสลิมจำนวนมากนะครับให้ความสนใจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เขาเชื่อว่าถ้าสมมติว่าไปประกอบพิธีที่สำคัญแบบนี
2: ้
1: นะครับถือว่าเป็นการแสวงบุญที่ใหญ่มากๆครับพี่ดลในศาสนาของอิสลามเรานี่นะฮะ รัฐบาลก็ให้ความสำคัญต่อการเดินทางไปประกอบพิธีดังกล่าวเนี่ยนะครับแล้วก็เคารพในความแตกต่างของความหลากหลายและความเสรีภาพของการนับถือศาสนาตามหลักความเชื่อของแต่ละบุคคลครับ
2: ครับสำหรับใครที่จะไปเนี่ยนะครับก็ต้องมีการลงทะเบียนอะไรไหมครับ
1: ครับก็ต้องมีการลงทะเบียนนะครับโดยกรมการปกครองในฐานะของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์นะครับระหว่างวันที่20มิถุนายนก็คือเปิดมาแล้วนะครับไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569เดือนหน้าเนี่ยยังมีเวลาอีกเต็มเดือนเลยนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ที่ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่ปี64ถึงปี68รวมทั้งหมด103รายด้วยกันทั้งนี้นะครับการลงทะเบียนเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เมื่อผู้มีความประสงค์ได้มีการพิจารณาเลือกผู้ประกอบพิธีการแล้วเนี่ยนะครับ เลือกผู้ประกอบการขออภัยเนี่ยนะครับก็สามารถลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบการกิจการฮัจญ์ที่ได้รับใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของที่มีการแจ้งไว้ก็คือของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้เนี่ยนะครับจากนั้นกรมการปกครองก็จะมีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ท่านได้ทราบต่อไปอีกด้วยครับ
2: ครับก็ย้ำนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับใครที่จะไปเนี่ยก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะ
1: ถูกต้องครับเพราะว่าก็จะมีเรื่องของการดูแลด้านสาธารณสุขก่อนไปมีการฉีดวัคซีนระหว่างไปก็มีจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแลให้ถึงนู่นด้วยเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้ลงทะเบียนนะครับแจ้งความประสงค์กันก่อนเพื่อที่ท่านก็จะได้รับการอำนวยความสะดวกในการที่จะเดินทางด้วยเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: พี่ดลในเรื่องต่อไปอยากจะพูดคุยอยากจะนำเสนอมากมากฮะเรื่องของกีฬาซึ่งถือว่า
2: สักนิดนึงนะฮะ
1: เป็นกีฬาที่ใครหลายคนพูดถึงแล้วก็ในแต่ละปีเขาก็รอคอยช่วงนี้นะวอลเลย์บอล VNL
2: ครับ, ครับ
1: ผู้หญิงเนี่ยโอ้โหถือว่าสู้กันดูเดือด
2: ดูเดือดนะฮะหลายคนบอกว่าฉันก็ชอบดูวอลเลย์บอลหญิงนะเพราะว่าวอลเลย์บอลหญิงมันจะมีรูปแบบ กรีดการ์ดนิดหน่อยกรีดการ์ดวีดวายเนี่ยนะบางคนบอกไม่ชอบดูผู้ชายผู้ชายอัดกันหนักตีกันหนักเลยเกินนะ
1: อ
2: ั
1: ดกันหนัก
2: มาดูผู้หญิงสำหรับสาวไทยเราเนี่ยสนามที่3จะไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ
1: ครับ
2: สนามที่2ที่แข่งกรุงเทพอินดอร์สเตเดียมหัวหมากโค้ชออสนะครับก็บอกว่าก็พอใจกับผลงานสาวไทยอยู่นะครับ
1: ช
2: นะมา2นัดนะครับก็ได้มา6คะแนนนะฮะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ทำให้สาวไทยนั้นมีพลังงานที่จะสู้ต่อในสนาม3ถามว่าสนาม3เนี่ยจะสู้ทีมไหนได้บ้างโอ้โหคุณณัฐะหนักๆทั้งนั้นเลยนะ
1: มันผ่าหินเลยนะพี
2: ่ผ่าหินระดับท็อป10ของโลกเนี่ยต้องเจอกับสหรัฐอเมริกาอย่างงี
1: ้ฮะ
2: ญี่ปุ่นนะบราซิลตุรกีโอ้โหจะชนะทีมไหนดีนะสนาม2เนี่ยชนะเขาให้สปอนเซอร์ให้นัดละ1ล้านบาทใช่มั้ยทีมไหนก็ได้ที่เราชนะส่วนสนาม3เนี่ย
1: ยังไงฮะ
2: บอกว่าชนะทีมไหนก็ได้2ล้านบาททีมละ
1: เพิ่มเท่าตัวเลยนะพ
2: ี่เท่าตัวโอ้โหเป็นเงินอัดฉีดอย่างแรงนะฮะ
1: อ่ะก็ต้องส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาเนี่ยนะครับหลายคนหลายท่านก็เชื่อว่าส่งกำลังใจแหละแล้วก็ในส่วนของโค้ชออสเนี่ยนะครับก็บอกว่าอยากจะปั้นทีมผู้หญิงเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้ร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาก็มีแรงๆมีเด็กรุ่นใหม่หลายคนนะพี่ดวงพดลนะครับ
2: ครับต้องค่อยๆพัฒนาไปคือจะให้ดีจะให้เด่นจะให้ปังในวันเดียวก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับน้องๆเหล่านี้ก็ค่อยๆขยับขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่นะฮะคือรุ่นพี่เนี่ยก็ต้องมีอันหมดวาระอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับ
1: ครับก็เป็นเรื่องของการเวลาเรื่องของสภาพร่างกายต่างๆ
2: ครับเรื่องของอายุด้วยนะฮะ
1: การกีฬามันก็มีในเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยว
2: ครับ
1: เป็นปัจจัยที่หลักๆเลยนะพี่ดนนะ
2: ใช่ครับเรื่องของอายุนี่สำคัญนะฮะแล้วก็ที่สำคัญสาวไทยเที่ยวนี้เนี่ยนะก็มีตัวหลักๆที่ได้รับการบาดเจ็บ
1: ครับ
2: ก็มีการลุ้นกันอยู่ว่าบุ๋มบิ๋มชัชชุออนชัชชุออนมกศรีจะได้ลงในสามสามไหมก็หลายคนภาวนาขอให้ได้ลงทีเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: แฟนคลับก็ลุ้น
2: ว่าสาวทีมชาติไทยนะครับแล้วก็มีน้องเตยหัตถยาบำรุงสุขอันนี้บอลเร็วทีมชาติไทยแล้วก็ตัวล็อกเนี่ยนะฮะก็บาดเจ็บเหมือนกันวิภาวีสีทองหัวเสาก็บาดเจ็บได้รับอาการบาดเจ็บต้องทำการรักษานะฮะน้องยูฟ่าดนพรสินโพก็บาดเจ็บ
1: เนี่ยนะฮะ
2: อันนี้ก็เหลือแต่รุ่นพี่ที่อยู่แล้วก็เล่นแบบผสมผสานกับรุ่นน้องนะครับ
1: ก็ต้องเป็นความลงตัวต้องติดตามให้กำลังใจกันแต่แม้แมตช์นึงในสนามที่สองที่แข่งกันเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยพี่ดน
2: ครับ
1: ญี่ปุ่นเนี่ยชนะมา6แมตช์รวดนะโดมินิกันยังไม่เคยชนะเลยแต่ปรากฏว่าแข่งกันในสนามที่2เนี่ยโดมินิกันเอาชนะญี่ปุ่นไปได้3เซตนะพี่ดน
2: โอ้โหทีมแม่ย่านะเขาเรียกทีมแม่ย่า แม่ย่าเนี่ยทุบญี่ปุ่นได้ยังไง ก็ไม่ทราบได้เหมือนกันแต่อย่างนี้ฮะวอลเลย์บอลระดับโลกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะพลิกผันกันได
1: ้ที่เขาเรียก
2: ขึ้นอยู่กับว่าวันนั้น
1: อ
2: ะวันนั้นอะเราจะพลาดมากหรือพลาดน้
1: อ
2: ยพลาดมากเราก็แพ้อันนี้จริงๆนะพลาดมากแพ้จริงๆวอลเลย์บอลเนี่ยวันนั้นเป็นของเราคู่ต่อสู้ก็ทำอะไรเราไม่ได้ถ้าวันนั้นเป็นของเรานะ
1: ครับ
2: แต่ถ้าไม่ใช่ของเราแล้วโอ้โห
1: เตรียมใส่ดวง
2: เตรียมรับแรงกระแทกได้เลยนะ
1: เอาเดี๋ยวติดตามกันนะครับรู้สึกว่าสนามที่3เนี่ยจะเริ่มวันที่8กรกฎาคมไหมฮะ
2: น่าจะเจอสหรัฐอเมริกาเป็นทีมแรกนะครับ
1: นะฮะ
2: คือเท่าที่ฟังน้องๆทีมชาติไทยบอกมาเนี่ยทีมที่อยากจะชนะมากที่สุดก็คืออเมริกาเพราะว่าสมัยก่อนตอนที่แข่งกันนะทั้งชิงแชมป์โลกแล้วก็ VNL เนี่ยมันก็ใกล้ๆแล้วล่ะใกล้ๆแล้วบางทีเรานำก่อน2เซตแต่เขามาปาด3เซตเนี่ยเราแพ้
1: เฉียดนะ
2: แล้วทีนี้แต่ว่านักวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับวอลเลย์บอลทั่วโลกเนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่สาวไทยจะชนะได้มากที่สุดก็คือญี่ปุ่นน่าจะสูสีกันมากที่สุด
1: โอ้นะ
2: ฮะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะลุยกันได้นะครับ
1: เดี๋ยวติดตามกันนะครับในสนามที่3แข่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นโชว์ภาพก็รู้สึกว่าจะเริ่มในวันที่8กรกฎาคมนะครับรายละเอียดเรื่องของเวลาเรื่องของอะไรเงี้ยนะเชื่อว่าแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยท่านจะทราบดีกันอยู่แล้ว
2: ติดตามชมทาง Nonomax นะฮะ
1: นี่ฮะ
2: 29ช่อง29นะ
1: เดี๋ยวเราติดตามเราทั้งสองคนก็เป็นแฟนคลับกีฬาโดยเฉพาะวอลเลย์บอลด้วยเนี่ยนะฮะนำมาพูดคุยกันเป็นสีสันเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันดีกว่าไหมพี่ดน
2: ได้เลยครับ
1: คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในรายการครับ

0: นแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ครับกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินช่วงกลางวันวันนี้นะครับเราสองคนก็ผมนัทธากับพี่นพดลเนี่ยก็เล่าหลากหลายเรื่องราวเนี่ยนะเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องของวอลเลย์บอลหลายคนหลายท่านก็ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ฝากบอกเข้ามาว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมสาวไทยด้วยเนี่ยนะครับในสนามที่3
3: ครับ
2: พี่นพมาดูเรื่องของความเสี่ยงออนไลน์กันบ้างนะไม่ใช่แค่เราท่านไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเท่านั้นแต่มันยังลามไปถึงเด็กแล้วก็เยาวชนด้วยนะครับในปัจจุบันนี้ครับ
3: ครับโดยเฉพาะเด็กที่เล่นเกมออนไลน์เนี่ยนะครับโอกาสที่จะถูกมิจฉาชีพหลอกลวงเงินก็มีเมื่อก่อนที่มีการแชร์กันนะฮะ
2: ครับ
3: โอ้โหโดนไปหลายตังค์เหมือนกันนะครับ
2: หลายตังค์เนี่ยนะฮะก็อยากจะให้ระมัดระวังกันด้วยเรื่องของเกมเรื่องของมิจฉาชีพแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน
3: ์
2: ไซเบอร์บูลลี่เนี่ยพี่ด
3: ม
2: นะก็ล่าสุดที่ได้เคยคุยกับเด็กๆเนี่ยก็บอกว่ามันไม่มีการกลั่นแกล้งนะมีการโพสนะกระทบกระแทกกระเทือนกระทันกันอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ครับก็ในโลกของการใช้ภาษาเนี่ยนะครับทางออนไลน์บางทีมันก็นะกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กเหมือนกันนะใช้คำพูดที่รุนแรงมากๆเลยนะฮะลองเข้าไปดูโดยเฉพาะบางแพลตฟอร์มใหญ่ๆเนี่ยนะครับโอ้โหแหมเยอะนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของการพนันออนไลน์เข้ามาแฝงด้วยนะครับอิทธิพลจากสื่อและโฆษณาที่สร้างค่านิยมที่ไม่เหมาะสมให้กับเด็กๆอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้คุณครูที่สอนอยู่ในห้องเรียนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะสอนในวิชาไหนเนี่ยสามารถที่จะสอนแทรกเรื่องแบบนี้เข้าไปได้ตลอดนะครับ
2: ครับถือว่า
3: ไม่ใช่เฉพาะครูสังคมศึกษาเท่านั้นครูวิชาอื่นเนี่ยสอนแทรกได้ตลอดนะเป็นการย้ำนะ
2: ก็ให้น้องๆได้มีองค์ความรู้แล้วก็ที่อ่านมาเจอมา

0: พิดลแล้วก็ออกข่าวรู้สึกว่าจะเป็นข่าวที่หลายคนก็สนใจก็คือล่าสุดเนี่ยทางด้านของ DSI นะครับเขาได้มีการเข้าไปจับกลุ่มเครือข่ายแก๊งคลิปลามกอนาจารในพิดลนะครับเขาพบว่าไอ้ในเครือข่ายอ่ะนะมีการล่อลวงเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยไปถ่ายคลิปไอ้พวกเราเนี้ยเยอะมากพี่ดนผ
1: ่
0: านกรุ๊ปไลน์ผ่านเทเลแกรมต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการให้คนเนี่ยเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกดูเหล่านี้เนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ไอ้พวกนี้มันเป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท์นะพี่
1: ใช่
0: มันก็จะอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยไปอีกยาวนานเลยนะครับต้องรบกวนนะครับคุณครูแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างที่พี่ดนได้บอกไปก็คือสร้างองค์ความรู้ให้กับเด็กนะวิธีการป้องกันแล้วก็ดูน้องๆเองก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเนี่ยนะครับก็ไม่อยากจะให้ไปเจอกับเรื่องที่มันแหมเป็นภัยร้ายแบบนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องฝากทุกๆฝ่ายนะครับแล้วก็เรื่องของแพลตฟอร์มอะไรต่างๆสำหรับเด็กที่อายุไม่ถึง16ปีนะครับหลายประเทศเขาก็เริ่มมีกฎหมายเข้ามาควบคุม
0: ครับ
1: ที่ไม่ให้เด็กที่อายุไม่เกิน16ปีเนี่ยเข้าไปใช้แพลตฟอร์มอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันเขาก็คงมีการสำรวจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองแล้วก็ความคิดเห็นทั่วไปแล้วล่ะว่ามันผลร้ายที่จะเกิดขึ้นมันมีอะไรบ้าง1 2 3เนี่ยนะฮะสรุปถ้าผลได้บ้างกับผลดีแน่นอนนะ
0: ก็อย่างที่เราทราบกันว่าเรื่องของโลกอินเทอร์เน็ตโลกของ AI เรื่องของการพัฒนาไปไกลเนี่ยถ้าเราไปใช้อย่างถูกวิธีเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์พี่โดนแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มันก็ทำให้ไอ้สื่อต่างๆเหล่านี้ที่มันไม่ดีต่อสุขภาพจิตสุขภาพใจเป็นสิ่งที่ล่อลวงเนี่ยมันก็เข้าถึงเด็กแล้วก็เยาวชนได้ง่ายพี่โดนในฐานะที่พี่โดนเป็นพ่อมีลูกน้องๆเล็กๆเนี่ยห่วงไหมพี่นะ
1: ห่วงฮะห่วงเรื่องของการใช้หน้าจอนะฮะเด็กบางทีนี่เขาบอกว่าอัลกอริทึมในระบบต่างๆมันฉลาดกว่าลูกเราอยู่แล้วแหละนะ
0: ใช่ไหม
1: มันก็รู้ว่า อะไรที่ควรที่จะดึงดูดเด็กให้อยู่หน้าจอนานๆนะฮะเรื่องของการใช้หน้าจอนานๆแล้วก็การเล่นเกมที่ซึมซับความรุนแรง
0: อ
1: ันนี้เนี่ยนะจะทำให้เยาวชนเราเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะหัวร้อนมากยิ่งขึ้นคือจะโกรธง่ายอ่ะ
0: ครับ
1: เจออะไรไม่ถูกใจก็จะโกรธง่าย
0: มีรมรุนแรงนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับพี่ดลแล้วในฐานะของที่พี่ดลไอเนี่ยพี่ดลแนะนำหรือว่าเรามีวิธีการที่จะบอกลูกไหมเผื่อคนผู้ฟังที่เขาฟังอยู่นะครับอยากจะไปบอกลูกบ้างลูกก็เป็นอาการที่แบบอย่างที่คุณนพดลคุณณัฐาพูดถึงเลย อารมณ์รุนแรงเรียกกินข้าวไม่ยอมไปให้ไปทำงานโอ้โหหัวร้อน
1: ไม่หันเรียกแล้วไม่หัน
0: เออทำไม
1: น
0: ะครับ
1: คือถ้าอยู่หน้าจอนานๆเขาบอกว่าโอกาสที่เป็นออทิสติกเทียมเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะสูงนะครับถ้าปล่อยปะละเลยเนี่ยนะฮะมันก็จะเอาไม่อยู่นะพ่อแม่ก็ควรที่จะควบคุมในเรื่องของการใช้หน้าจอนะฮะก็บอกเลยนะว่าวันนี้ใช้ได้กี่ชั่วโมงก็ตกลงกันใช้ได้ช่วงไหนบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องพูดคุยแต่ว่าไม่ใช่ไปยึดโทรศัพท์มานะ
0: ไม่ได้
1: เด็กไม่ได้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่าสูญเสียอะไรไปแล้วก็พ่อแม่คุกคามอะไรเนี่ยนะก็ต้องพูดคุยกับเขาด้วยความมีเหตุผลแรกๆเขาก็ไม่อยากที่จะยอมรับกฎที่เราตั้งแล้วนะฮะแต่เราก็บอกว่าที่ทำแบบนี้หนึ่งก็คือว่าไม่อยากให้เขาสายตาเสียต้องตัดแว่นในอนาคตนะฮะไม่ใส่แว่นซะดีกว่าเพราะตาเรายังดีเนี่ยนะถ้าเราถนอมสายตาเราก็จะใช้จนโตจนเป็นผู้ใหญ่ไม่ต้องใส่แว่นก็ได
0: ้
1: นะครับแล้วก็เรื่องของสมาธิในการเรียนก็ให้ลองสังเกตดูถ้าเราใช้หน้าจอนานมากๆเนี่ยสมาธิการโฟกัสกับการเรียนเนี่ยมันก็จะลดลงนะ
0: อ๋อเนี่ยนะก็ต้องมีวิธี
1: การส่งผลการเรียนแน่นอนครับ
0: นะพี่โดนก็คุณฟังครับก็ต้องบอกลูกแหละเพราะว่าเด็กสมัยน
1: ี้ก็ค่อยคุยนะเด็กเนี่ย
0: เขาจะถามหาเหตุผลนะพี่โดนนะ
1: ครับ
0: นะทำอะไรก็ต้องมีเหตุผลถ้าเราจะไปคุกคามเขาเลยถึงแม้ว่าเป็นลูกเป็นหลานก็เถอะนะแต่ถ้าเราเข้าไปคุกคามเขาเลยยึดเลยนะไม่บอกเหตุผลไม่อะไรเนี่ยนะฮะบางทีมันอาจจะเป็นผลร้ายที่แรงกว่าเดิมก็ได้เนี่ยนะก็ต้องค่อยๆ คุยกันนะคุณผู้ฟังในครัวเรือนในครอบครัวเราเนี่ยนะครับไปถึงเรื่องของการเข้าถึงยาผ่านบริการเภสัชกรรมทางไกลบ้างนะครับเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบในข่าวนี้ล่าสุดในอย.เขาได้มีการยกระดับนะครับการเข้าถึงยาต่างๆผ่านระบบเภสัชกรรมทางไกลอย่างที่ผมได้บอกไปเนี่ยนะครับ อย่างเป็นทางการด้วยนะฮะก็รับรอง7แพลตฟอร์มให้เป็นช่องทางที่ปรึกษาเภสัชกรรมแล้วก็สั่งจ่ายยาได้ถูกต้องตามกฎหมายครับ
1: ครับทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับแพลตฟอร์มที่ได้รับการรับรองจากอย. การใช้บริการสั่งซื้อและรับคำปรึกษาเรื่องยาเนี่ยนะครับก็จะต้องทำผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเท่านั้นนะก็มี7แพลตฟอร์มใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ได้แก่1Telehealth Thailand อันนี้โดยสถาบันไอโดสภาเภสัชกรรมนะครับแล้วก็ Farmcare Telepharmacy แล้วก็มี Arc Messi by Fascino All นะครับ
0: ครับ
1: Pharmacy
0: ฮะ
1: แล้วก็มีร้านยากรุงเทพมี Shopee มี LINEMAN นะครับ
0: ครับ
1: รูปแบบการให้บริการเป็นยังไงฮะ
0: ครับก็รูปแบบการให้บริการนะครับก็จะเป็นการสั่งจ่ายยาไม่ใช่การสั่งซื้อแบบเสรีเนี่ยนะครับเพราะว่าบริการนี้ไม่ใช่การขายยาออนไลน์ทั่วไปแต่ว่าเป็นการซื้อขายผ่านร้านยาที่ได้รับใบอนุญาตก็มีมาตรฐานที่มาควบคุมดูแลนะครับซึ่งร้านค้าร้านขายยาที่ได้รับการอนุญาตเนี่ยเขามีการควบคุมดูแลแล้วก็มีการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาโดยเภสัชกรตัวจริงเนี่ยนะครับก็ประเภทของยาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาสามัญประจำบ้านเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านการประเมินยาควบคุมเนี่ยนะครับต่อมาก็ถ้าเป็นพวกยาควบคุมหรือว่ายาอันตรายตรงนี้ต้องมีการสั่งจ่ายโดยเภสัชกรรมเท่านั้นเภสัชกรเภสัชกรรมเท่านั้นเนี่ยนะก็ต้องมีการปรึกษาก่อนแหละนะ
1: เขามีระบบแชทแบบเรียลไทม์ก่อนที่จะส่งยาใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: ก็ต้องถามคนที่สั่งยาด้วยนะฮะ
0: เนี่ยนะอย่างเช่นยาแก้แพ้เนี่ยจะไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะพี่โดนนะแล้วก็ยาแก้ปวดไมเกรนต่างๆเนี่ยยาพวกนี้จะต้องมีการสั่งจ่ายโดยเภสัชเนี่ยนะครับก็ไปปรึกษากันได้แล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆก็สามารถที่จะติดตามในแพลตฟอร์มต่างๆที่พี่โดนได้แจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้ได
1: ้
0: เน
1: ี่
0: ยนะครับ
1: ครับความปลอดภัยหลายคนก็อาจจะกังวลว่าเอ๊ะเขามีระบบรักษาความปลอดภัยในการยืนยันตัวตนหรือเปล่านะฮะต้องบอกว่ามีนะฮะระบบนั้นก็มีการยืนกระบวนการยืนยันตัวตนเภสัชกรมีการประเมินอาการแล้วก็การส่งยาที่สามารถตรวจสอบติดตามได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อย.ได้อำนวยความสะดวกนะครับสมควรแก่เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะคุณผู้ฟังพี่นพดลนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับรายการรู้รักษามะขี่ทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ผมณัฐาจันทรังสี
1: นพดลทิติภาธร
0: พร้อมทีมงานล้ำลาแล้วครับสวัสดีครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดกำลังร่วม 10,000 นายพร้อมกับรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: พลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่สอบถามสถานการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้วางกำลังพลและมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจรวม 9,589 นายประกอบด้วยชุดรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วประจำหน่วยเลือกตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วประจำสถานีตำรวจชุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและชุดพนักงานสอบสวนประจำศูนย์เลือกตั้งเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ตลอดการเลือกตั้งสำหรับสถานการณ์ก่อนวันเลือกตั้งในพื้นที่นครบาลได้รับแจ้งคดีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งรวม7คดีแบ่งเป็นคดีลักทรัพย์ป้ายหาเสียง2คดีคดีทำให้เสียทรัพย์ป้ายหาเสียง4คดีและคดีเอาไปเสียซึ่งเอกสาร1คดีอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาตำรวจภูธรภาค2โดยตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้จัดกำลังพล364นายดูแลความปลอดภัยและหน่วยความเลือกตั้งทั้งหมด113หน่วยสถานการณ์ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทิศทางข่าวสัปดาห์หน้าติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
3: ระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการสำนักงานเขตลาดกระบังเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยเสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงเข้าลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาโดยให้จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการลงทะเบียนและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการได้ในวันอังคารที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณอาคารฝ่ายปกครองสำนักงานเขตลาดกระบังในวันอังคารที่30มิถุนายนนี้ 9:30 นศาลฎีกาสนามหลวงนัดพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงกับ44ส.ส.พรรคก้าวไกลเรื่องของอุทยานแห่งชาติทับลานติดตามการลงพื้นที่ของคณะกรรมการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรที่ศาลาประชาคมหมู่ที่1บ้านไทยสามัคคีตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้โดยเป็นการรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนและการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสมดุลและเป็นธรรมทุกฝ่ายและรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลหรือ MRT สายสีน้ำเงินปรับลดอัตราค่าโดยสารอัตราใหม่เริ่ม17บาทและสูงสุด44บาทมีผลตั้งแต่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา14
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
11: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
12: Beautiful Music
11: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานครสถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงค์ครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรา

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกร

ที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่16บริหารจัดการภาครัฐด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้นำทัศนคติความคิดและการกระทำของผู้คนในทุกระดับให้ไปอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนับเป็นบุญของคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชนทรงวิเคราะห์คิดค้นทั้งในแง่ระดับความคิดและการกระทำและประมวลขึ้นมาเป็นคำสอนในรูปของพระราชดำรัสพระราชดำริต่างๆซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นผลรวมจากประสบการณ์ของพระองค์ท่าน
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การที่ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าต้องเกิดจากความเข้มแข็งของทั้งภาครัฐและประชาชนแต่ความเจริญที่ยั่งยืนจะต้องมีความสมดุลนั่นคือการพัฒนาวัตถุโดยไม่ละเลยการพัฒนาจิตใจวัตถุและจิตใจจะพัฒนาควบคู่กันไปได้อย่างไรศาสตราจารย์ชาติชายณเชียงใหม่อาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หนึ่งในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพ
4: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่เช้าด้านผู้ว่าชลบุรีพอใจภาพรวมเลือกตั้งพัทยาไร้ปัญหาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามา

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: โทชาญเทพผู้สมัครจากพรรคเศรษฐกิจใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ยอมรับไม่ใช่ตัวเต็งแต่ประชาชนตอบรับดีเชื่อมั่นประชาชนเป็นผู้ตัดสินคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
3: พลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคเศรษฐกิจพร้อมคุณแม่วัย90และลูกสาวเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาที่หน่วยเลือกตั้งที่13แขวงสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสานกรุงเทพมหานครท่ามกลางบรรยากาศที่มีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยพลตำรวจโทชาญเทพกล่าวว่าก่อนเดินทางมาใช้สิทธิ์ไม่ได้ไปขอพรหรือทำพิธีเสริมมงคลใดๆแต่ตั้งใจมารับคุณแม่มาเลือกตั้งโดยคุณแม่อวยพรให้สู้ๆและเป็นกำลังใจให้พร้อมระบุว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยที่มีทั้งผู้แพ้และผู้ชนะจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อร่วมกันเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะเข้ามาบริหารเมืองส่วนความคาดหวังต่อผลการเลือกตั้งพลตำรวจโทชาญเทพยอมรับว่าแม้ผลสำรวจหลายสำนักจะยังไม่จัดให้เป็นตัวเต็งแต่ตลอดการลงพื้นที่หาเสียงได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีและเชื่อมั่นว่าประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินผลการเลือกตั้งครั้งนี้มาวินพานุรักษ์รายงาน
2: ส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยามีบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองท้องถิ่นเดินทางมาใช้สิทธิ์ต่อเนื่องโดยที่หน่วยเลือกตั้ง22เขตเลือกตั้งที่2ภายในมัสยิดดารุอิบาดะตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงนายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาเดินทางมาใช้สิทธิ์พร้อมกับภรรยาและบุตรสาวขณะที่หน่วยเลือกตั้งที่18และ19ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณอาคารวัดเซนต์นิโคลัสตำบลหนองปืออำเภอบางละมุงนายดำรงเกียรติพินิจการอดีตรองนายกเมืองพัทยาเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเช่นกันด้านนายนฤทธิ์นิราไมยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยพร้อมกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เมืองพัทยามีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด113หน่วยและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 80,000 คนจากการติดตามสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเปิดหีบจนถึงช่วงสายยังไม่ได้รับรายงานเหตุผิดปกติหรือข้อร้องเรียนทั้งนี้ประเมินว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์แล้วประมาณร้อยละ 20-30 ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดจึงขอเชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์รีบเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งของตนก่อนเวลาปิดหีบ 17:00 นและย้ำถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ได้ในวันนี้ให้ดำเนินการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายใน7วันตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดส่วนการนับคะแนนการเลือกตั้งคาดว่าจะสามารถสร้างผลการเลือกตั้งแบบไม่เป็นทางการภายในเวลาไม่เกิน 21:00 นของวันเดียวกันหากการนับคะแนนเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
6: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เซฟวินสวัสดีทุกคนมามามามาช่วยฉันคิดหน่อยเถอะ
1: อาช่างผู้ใหญ่ตามสบายละอ้วนไม่ใช่คงคิดอะไรมากหรอก
2: พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยระวังนะอะไรที่ไม่ได้ใช้งานนานๆมันจะฝ่อ
1: ถ้าเลิกนะรู้ได้ยังไงว่ามันฝ่อแม้ว่ามันไม่ได้ใช้งานนานๆแต่มันก็ยังเด้งดึงดังดึงดังนะจ๊ะอาจารย์คุณหลับนะ
2: ว้ายแกนั่นแหละทะลึ่ง
0: เอาหรือยังพอจะเป็นการเป็นงานทีไรคู่นี้ชวนออกนอกเรื่องตลอดนี่ๆๆฉันอยากให้ช่วยคิดกันหน่อยสิว่าถ้าเราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดจะทำอะไรยังไงที่จะป้องกัน
1: โอกาสที่จะป้องไล่แล้วนึกไม่ออก
2: โอ้เอ้ยคิดตั้งนานไม่ได้อะไรเลยนี่ๆๆผู้ใหญ่ก็ถ้าเลิกยาเสพติดมาได้ก็ช่วยหางานให้ทำพอมีงานทำชีวิตมันก็มีคุณค่าไง
0: เวลี่กูดมาแล้วหนึ่งข้อช่วยหางานหาอาชีพให้แล้วอะไรอีกเนี่ย
1: ก็ถ้าเป็นนักเรียนก็หาที่เรียนต่อให้ไง
0: อันนี้ก็ใช่ข้อเสนอฉันนะให้ได้รับการชื่นชมยกย่องในฐานะบุคคลตัวอย่างและได้รับโอกาสเช่นเดียวกับบุคคลอื่นในสังคม
2: เอ๊ะแล้วถ้ามีกิจกรรมของหมู่บ้านผู้ใหญ่ก็มอบหน้าที่ให้เขาทำสิเขาจะได้มีความรับผิดชอบและก็ภูมิใจว่าสามารถช่วยเหลือสังคมด้วยเหมือนกันพอถึงตอนนี้นะผู้ใหญ่ก็ยกย่องชมเชยไปอีกชาวบ้านก็จะได้ร่วมชื่นชมคนถูกชมมันก็รู้สึกดีอ่ะ
0: โอ้สุดยอดเจ๊กุหลาบนอกจากสวยแล้วพูดได้คมมาก
2: นี่มาให้ฉันคิดนู่นคิดนี่และผู้ใหญ่ล่ะคิดอะไรไว้บ้างเนี่ยฮะ
0: จริงๆที่พวกเราช่วยกันบอกฉันก็คิดเอาไว้หมดแล้วแต่อยากให้เราช่วยกันคิดเพื่อจะมีอะไรใหม่ๆบ้าง
2: โอ้ยผู้ใหญ่มันจะใหม่ยังไงกันสมองหมาปัญญาควายอย่างพวกเราแบบเนี้ยคิดอะไรใหม่ออกได้ล่ะผู้ใหญ่คิดไปเถอะแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรก็บอกมาแล้วกัน
1: เดี๋ยวก่อนอาเจ๊กุหลับนะใครชื่อเป็นหมาใครชื่อเป็นควายอัวไม่ขอเป็นสักอย่างอาเจ๊กุหลับเป็น2อย่างเลยได้มั้ย
2: โหมันก็แค่คำเปรียบไม่ได้ว่าใครซะหน่อยแต่ใครจะรับก็เชิญนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดนอกจากชุมชนควรจะส่งเสริมให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบำบัดรักษาแล้วควรส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนการบำบัดรักษาต่อเนื่องด้วยเช่นกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าของตนกิจกรรมที่ตอบสนองความท้าทายอย่างเหมาะสมและกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนเป็นต้น
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ันดับแรกขอเรียนเชิญท่านมหาโดขึ้นมาอวยพรให้คู่บ่าวสาวด้วยครับขอเรียนเชิญครับ
1: สวัสดีญาติโยมทั้งหลายการเกิดการแก่การเจ็บ
0: ท่านมหานี่มันงานแต่งนะไม่ใช่งานเผาง
1: านแต่งแล้วนี
0: ่
1: งั้นขออวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจงไปไม่กลับหลับไม่ตื่น
0: หยุดท่านมหาไปที่ชอบไปชอบได้แล้วปะโถเวรจริงๆ

0: วัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมจำได้ว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วหมู่บ้านนี้ตำบลนี้ลงให้ผมแค่ 2-3 คะแนนเองทั้งที่ผมก็อุตส่าห์มาร่วมงานของท่านเป็นประจำไม่เคยขาดมันเป็นเพราะอะไรหึ
1: ท่านสสครับนี่งานมงคลสมรสนะครับ
0: อ๋องั้นคราวหน้าอย่าลืมนะขอผมคนละคะแนนก็แล้วกันเอาล่ะสวัสดี
1: ศูนย์

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันภรรยาไม่เกี่ยวคดีทุจริตสอบท้องถิ่นมองเป็นกระบวนการดิสเครดิตย้ำข้าราชการใหม่มารายงานตัว1กรกฎาคมนี้ด้านอธิบดีปภ.ลั่นเอาผิดถึงที่สุดปมจับผู้สวมสิทธิ์การสอบปภ.สักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ยุงขยง
7: 1
6: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จ
0: อ
1: มมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดูดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันภรรยาไม่เกี่ยวคดีทุจริตสอบท้องถิ่นมองเป็นกระบวนการดิสเครดิตลั่นเอาผู้บงการถึงที่สุดย้ำตั้งแต่นั่งตำแหน่งผู้ว่าปลัดกระทรวงขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถขอประชาชนเชื่อมั่นมหาดไทยหลังถูกมรสุมวิกฤตศรัทธาส่วนข้าราชการใหม่มารายงานตัว1กรกฎาคมนี้ตามเดิมคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าตลอดชีวิตของตนที่รับราชการด้วยความบริสุทธิ์ซื่อสัตย์และขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถในการทำงานไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งผู้ว่าหรือตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันส่วนประวัติของภรรยาของตนนั้นภรรยาทำงานอยู่ในบริษัทต่างชาติและได้รับการยอมรับในฝีมือการทำงานซึ่งไม่คุ้นเคยกับระบบการเมืองและระบบราชการของประเทศไทยยืนยันด้วยเกียรติของปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าข้อมูลต่างๆที่เผยแพร่มีความเชื่อมโยงกับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเป็นเท็จทั้งสิ้นส่วนที่มองว่าเป็นการเลื่อยขาเก้าอี้นั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุตนในฐานะปลัดเติบโตรับข้าราชการตามลำดับซึ่งก็ทราบดีอยู่แล้วว่าไม่เคยทำอะไรที่ไม่ถูกหรือมีเรื่องที่ไม่ถูกต้องซึ่งตนได้แจ้งเรื่องไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เฝ้ารักษาสถานที่ราชการสำคัญซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยมีการตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการให้แล้วเสร็จใน7 วันอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังระบุด้วยว่าไม่ได้รู้จักคนในคลิปเสียงและการที่พูดถึงผู้ใหญ่บ้านเมืองก็ทำให้ผู้คนดังกล่าวเสียหายนอกจากนี้ได้มีการพูดคุยกับภรรยาของตนเองแล้วว่าการเป็นภรรยาของปลัดไม่ใช่เรื่องง่ายบางทีอาจจะโดนภัยรุมเร้าหรือโดนทำร้ายบ้างบางครั้งทำร้ายปลัดไม่ได้ก็ไปทำร้ายคนใกล้ชิดซึ่งก็ได้ให้กำลังใจว่านี่แหละคือภรรยาปลัดอย่างไรก็ตามปลัดกระทรวงมหาดไทยยังระบุทิ้งท้ายว่าคำสั่งยกเลิกประกาศชะลอการรายงานตัวข้าราชการใหม่1 กรกฎาคมโดยให้มารายงานตัวตามปกตินั้นหากผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์อยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ด้านธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยเพิ่มเติมกรณีที่พบการทุจริตสวมสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของปภ.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเมื่อวานนี้ว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลถึงผู้ว่าจ้างรวมถึงขบวนการรับจ้างสอบขณะที่ภาพรวมการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบความผิดปกติอื่นและขอให้มั่นใจว่าเป็นกรณีของผู้เข้าสอบแทนเพียงคนเดียวไม่กระทบผลการสอบผู้อื่นเนื่องจากปภ.เตรียมระบบสอบและมาตรการป้องกันมาอย่างรัดกุมพยายามอุดช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทุจริตสอบเพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการของปภ.ว่าต้องสืบไปถึงต้นตอว่ามีการติดต่อกับใครใครที่เกี่ยวข้องถือว่ามีความผิดส่วนจะทำอย่างไรให้ประชาชนมั่นใจเพราะว่าการสอบข้าราชการแทบทุกสนามมีการทุจริตปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ามีการตรวจสอบทั้งประเทศและได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
7: ถนนดีขึ้นหรือไม่ขนส่งสะดวกแค่ไหนคุณภาพชีวิตชาวกรุงจะเป็นอย่างไรคำตอบอยู่ในมือคุณ28มิถุนายนนี้ขอเชิญชวนชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่17รู้จักโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตเราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มในทุกระดับของคนในสังคม
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือกรอบที่กำหนดเส้นทางการพัฒนาประเทศผลพวงของความสำเร็จได้สร้างความเจริญทางด้านวัตถุให้กับประเทศไทยอย่างมากแต่คนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของประเทศกลับเริ่มเกิดปัญหาค่ะการกำหนดแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะหลังจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลมากขึ้นทั้งความเจริญด้านวัตถุและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนในสังคมโดยมีบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของแรงขับเคลื่อนสำคัญคุณกิติศักดิ์สินธุวณิชรองเลขาธิการและอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะมาพูดคุยให้เราฟังถึงเหตุผลสำคัญในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนสำคัญในการร่วมฟื้นฟูสร้างความสมดุลในการพัฒนาประเทศค่ะ
2: ถ้าเราย้อนหลังไปดูนะว่าทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยโดยเราดูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2504นะที่เราเน้นในเรื่องการเจริญเติบโตหรือเน้นเรื่องของรายได้ทีนี้พอในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่5พ.ศ. 2525ถึง2529ก็ได้มีการทบทวนกันว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากในขณะเดียวกันเราก็พบว่ามันก็เกิดปัญหาที่คนจำนวนประมาณถึง10ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับผลพวงการพัฒนาเท่าที่ควรคนเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นหลักภาคเหนือแล้วก็บางส่วนในภาคกลางนะครับส่วนน้อยนี่ก็อยู่ในภาคใต้ตรงนี้แหละครับก็เป็นประเด็นที่ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่5นั้นเนี่ยเราก็ตั้งนโยบายที่เราเรียกว่าการพัฒนาชนบทยากจนเป็นการมุ่งพัฒนาฐานะประชาชนให้พออยู่พอกินเพื่อประชาชนช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่จริงเอาตัวคนนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับจะเน้นเทคนิคที่ประชาชนทำได้เองแล้วก็มีการลงทุนต่ำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้มากที่สุดสอดคล้องกับแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับเน้นการทำอะไรที่มีความพอดีมีความสมดุลมีความเป็นสายกลางนะครับแล้วก็มีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองเช่นโครงการในเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้คนนั้นได้มีความรู้และจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรก็ตามแต่โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนสมัยนั้นเนี่ยตำราเรียนเนี่ยเป็นตำราเดียวใช้ประเทศโครงการนี้ก็พยายามที่จะผลิตหนังสือประกอบการเรียนซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมข้อเท็จจริงของเขานะครับอยู่ชายทะเลนี่อะไรคือวิถีชีวิตที่เขาจะต้องคุ้นเคยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอยู่บนภูเขาควรจะรู้ในเรื่องอะไรบ้างในที่เกี่ยวข้องนะครับโครงการเร่งรัดปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุก็ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตรงนี้ก็เป็นการลดรายจ่ายปรับปรุงคุณภาพของดินได้ด้วยโครงการธนาคารโคกระบือให้คนที่ยากจนยืมไปแล้วก็ออกลูกมาลูกตัวแรกก็เก็บไว้ใช้ลูกตัวที่2ก็มาคืนทางธนาคารพร้อมกับพ่อแม่ที่ยืมไปเพื่อให้คนอื่นได้ยืมต่อไปนะครับ
3: การพัฒนาที่เน้นให้คนพึ่งตนเองได้หวังผลเพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องอย่างลงตัวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกับสภาพสังคมที่หลายคนเรียกว่าเรากำลังอยู่ในภาวะรวยกระจุกจนกระจายนั้นเราจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความยากจนเพื่อสร้างความสมดุลให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างไร
2: การใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันสาเหตุของความยากจนนั้นเนี่ยเกิดจากตัวคนอีกส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องโครงสร้างการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนที่เราจะแก้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือแก้ที่ตัวเราเองก่อนนั่นก็คือการดำเนินชีวิตที่เราอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงลดรายจ่ายเท่าที่จะทำได้นะครับมีการเพิ่มรายได้หรือว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยก็ดูด้วยมีความมีเหตุมีผลแต่ทั้งนี้ก็ต้องทำควบคู่กันไปกับการที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับดูในปัญหาเชิงโครงสร้าง างระดับนโยบายนั้นเนี่ยสามารถเอาแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยนะครับในนโยบายของการแก้ปัญหาความยากจนในระดับชาตินั้นเนี่ยความจริงเริ่มในปี2547บ้างอยู่แล้วนะครับในบางตำบลที่ได้มีการทำแผนชุมชนเป็นหลักในการแก้ปัญหาความยากจนปี2548นั้นก็จะทำอีกประมาณ 2,000 ตำบลซึ่งเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นการที่จะกระจายในเรื่องนี้ไปสู่ในวงกว้างโดยเฉพาะในระดับของชุมชนได้อย่างกว้างขวางขึ้นนะครับ
3: ด้วยตระหนักว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางฟื้นฟูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จึงได้น้อมรับแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบนำทางในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะพร้อมกันนี้ยังได้กำหนดทิศทางและกิจกรรมที่ชัดเจนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทุวณิชจะมาเล่ารายละเอียดการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการนี้ให้เราฟังค่ะ
2: เราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มทุกระดับของคนในสังคมเพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของทางสภาพัฒน์เองนั้นเนี่ยใช้เวลา4ปีเริ่มตั้งแต่ปี2547ถึงปี2550เราก็จะเริ่มเป็นขั้นเป็นตอนปี2547ก็เป็นช่วงแห่งการสร้างความเข้าใจให้คนได้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราไม่ได้เน้นเฉพาะกลุ่มประชาชนเราก็มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนด้วยสร้างหลักสูตรในการเรียนรู้นอกระบบเป็นสื่อในการสอนการเรียนการ์ตูนเผยแพร่เพื่อให้เด็กในระดับโรงเรียนตั้งแต่อาจจะเป็นอนุบาลด้วยซ้ำไปนะครับหรือระดับประถมนั้นเนี่ยได้เริ่มเข้าใจได้เริ่มซึมซับเราทำอีกอันหนึ่งที่เพิ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้นี่คือการประกวดความเรียนจากทั่วประเทศเลยจะเป็นนักเรียนจะเป็นเยาวชนจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านคนทั่วไปถ้าหากว่ามีประสบการณ์ดำเนินชีวิตแบบประชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เขียนเหมือนกับเป็นความเรียนเข้ามานะครับก็ได้รับการตอบสนองค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเผยแพร่ต่อไปนะครับส่วนในปี2548หลังจากคนเริ่มมีความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วเราก็คงจะเน้นในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับส่งเสริมสนับสนุนในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตจริงนะครับปี2549ซึ่งจะสนับสนุนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางขึ้นครอบคลุมในทุกจังหวัดปีสุดท้ายตามแผนงานของเรานั้นปี2550ซึ่งเป็นปีสำคัญนะครับเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็จะมีพระชนษาครบ80ปีเราก็คิดว่าเราจะจัดเป็นมหกรรมเป็นงานเทิดพระเกียรติในระดับชาติเพื่อเห็นถึงการที่ประชาชนนั้นได้น้อมรับแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตนเองในสังคมนะครับแล้วก็ได้เกิดผลดีอะไรบ้าง
3: ในอดีตที่ผ่านมานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและสังคมไทยให้บทเรียนกับเราอย่างมากถึงผลแห่งความไม่พอเพียงไม่พอดีความประมาทและการขาดคุณธรรมดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วค่ะที่พวกเราจะต้องร่วมกันปฏิบัติเพื่อร่วมกันนำตัวเราและเศรษฐกิจสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่สมดุลบนรากฐานที่มั่นคงก่อนจากกันรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทุวณิชมีข้อคิดมาฝากเราค่ะ
2: แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยก็เป็นการที่เราต้องเตือนสติเราอยู่เสมอในการทำอะไรมันเหมือนกับมีสติคอยคุ้มตัวของเราเองนะครับทุกเรื่องในการดำเนินวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆการใช้จ่ายการใช้สอยนะครับการทำมาหากินนะครับถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราก็อย่าไปหวังโลภมากเป็นข้าราชการเนี่ยครับเราก็ต้องโดยความพอดีของตนเองจริยธรรมของเราเราไม่ใช่ไปหวังที่จะคอร์รัปชันหรืออะไรต่ออะไรก็ตามแต่ถ้าตรงนี้ดีแล้วเนี่ยสังคมก็ดีขึ้นด้วย
3: การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับสู่การดำเนินชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่าได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเราเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ลองถามตัวคุณเองอย่างจริงจังสักครั้งสิคะว่าคุณเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วหรือยังเพราะหากเข้าใจคุณจะพบว่าไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดอาชีพใดหากมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำเนินชีวิตเราทุกคนจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่สะดุดล้มลงง่ายๆอย่างที่ผ่านมาค่ะ
1: เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้นำความเจริญแก่ประเทศไทยแต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้ พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล

0: ผมอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
1: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
3: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากบทกวีพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่6ที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนเพลงบรรเลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาแต่ละช่วงของชีวิตมนุษย์เราย่อมประสบเหตุเพศภัยต่างๆกันบางคนสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักบางคนสูญเสียทรัพย์สมบัติที่สู้อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาด้วยความยากลำบากบางคนถูกกลั่นแกล้งให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงแต่ทว่าภัยพิบัติดังกล่าวมานี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนหรอกนะคะแต่จะมีภัยอยู่อย่างนึงที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือมรณะภัยค่ะคงจะเป็นความโศกเศร้าที่สุดของทุกคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมรณะภัยแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือจะแกล่งกล้าถึงขนาดยิ้มสู้ได้นั้นมีวิธีมาบอกในวันนี้ค่ะคือเราต้องทำใจยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญว่าคนเราทุกคนต้องตายแน่ๆไม่ว่าคนที่เราชังน้ำหน้าไม่ชอบหรือคนที่เราสุดแสนรักแม้แต่ตัวของเราเองก็ต้องตายเหมือนกันแต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้และที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าตราบใดยังไม่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีกไม่ว่าจะอยากเกิดหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสียตั้งแต่บัดนี้ก็โดยการให้ทานรักษาศีลอย่างน้อยศีล 5และเจริญสมาธิภาวนาให้ใจผ่องใสอยู่เป็นนิด

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยงบปี2570เข้าสภาพรุ่งนี้และนับถอยหลังปิดหีบเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และเมืองพัทยาสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
3: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: งบปี2570เข้าสภาพรุ่งนี้รัฐบาลย้ำพร้อมแจงชี้ทิศทางใช้เงินรับมือเศรษฐกิจเปิดให้ประชาชนตรวจสอบได้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นายกรัฐมนตรีกำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมตอบทุกข้ออภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.โดยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570กำหนดวงเงินไม่เกิน 3.788 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 0.2 จากคำของบประมาณที่หน่วยงานต่างๆเสนอซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนโดยมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศระยะยาวทั้งนี้ครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญได้แก่การสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศทั้งด้านความมั่นคงชายแดนการป้องกันยาเสพติดการบริหารจัดการน้ำการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่การดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมนอกจากนี้รัฐบาลยังคงยึดหลักวินัยการเงินการคลังโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐไว้ที่กว่า 460,000 ล้านบาทเป็นรายจ่ายชดเชยใช้เงินคงคลังกว่า 71,000 ล้านบาทเพื่อให้ภาระทางการคลังสะท้อนอยู่ในระบบงบประมาณอย่างครบถ้วนโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ยศสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
4: ปลพีเผยผลการสอบมาเฟียภูเก็ตคืบสแกนทั้งเกาะเตรียมเอาผิดโนมินีตามกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตว่าเมื่อวานนี้คณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรได้ลงพื้นที่ไปประมาณ 3-4 คณะรวมทั้งตนเองและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้มีการปรึกษาหารือกันกับคณะกรรมการในการติดตามผลความคืบหน้าพบว่าเป็นไปได้ด้วยดีแต่ยังมีบางเรื่องที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยที่ดินของแต่ละหน่วยงานซึ่งตนจะได้สั่งการให้อธิบดีกรมที่ดินว่าต้องสอบเขตทั้งหมดและย้อนหลังไปทั้งหมดว่าเอกสารออกมาตั้งแต่สมัยใดและออกมาได้อย่างไรหรือบางแปลงอยู่ในกระบวนการของศาลซึ่งภายใน2สัปดาห์นี้จะได้ลงพื้นที่ไปติดตามอีกครั้งและในเรื่องของนอมินีจะสแกนพื้นที่ภูเก็ตทั้งหมดกว่า 10,000 บริษัทซึ่งคาดว่าตัวเลขนอมินีจะเกิน400รายโดยจะสแกนดูใน2เรื่องคือไปดูว่าประกอบธุรกิจอะไรและแต่ละธุรกิจเชื่อมโยงคนไทยที่ไปช่วยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยที่ดินทันทีและหลังจากนั้นจะดำเนินการเรื่องกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งตามมาด้วยจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: และนับถอยหลังก่อนปิดหีบเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยขั้นตอนหลังปิดหีบสำหรับกระบวนการหลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา 17:00 นแต่ละหน่วยจะเริ่มนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมง30นาทีก่อนส่งผลคะแนนเข้าสู่กระบวนการรวบรวมและตรวจสอบตามขั้นตอนทั้งนี้ประชาชนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์สามารถเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่ออยู่ได้จนถึงเวลา 17:00 นและสามารถติดตามผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมสกได้ที่เว็บไซต์ www.leuktangkrungtep69.com
7: 28 มิถุนายนนี้ร่วมกันกำหนดอนาคตกรุงเทพด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากทมเลือกคนที่ใช่เลือกอนาคตที่ต้องการพร้อมกันที่คูหาตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นกรุงเทพจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นได้จากหนึ่งเสียงของคุณ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: อ โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณจงยุทธ
1: ทำไมล่ะครับ
0: คุณร้องมาทั้งหมดนี่ผมแปลได้ทั้งนั้น
1: แล้วครับ
0: ผอทอละผัวทิ้ง
1: ใช่แล้ว
0: นะไอ้ผอตอน่ะ
1: ผัวตายครับ
0: ไอ้ผอมอละผัวฉันยังมีทีนี้ยังสงสัยไอ้นี่แหละ
1: สงสัยอะไรล่ะคร
0: ับ ผอชอยอมอนี่มันแปลว่าอะไรคร
1: ับ เอ้าผอชอยอมอนี่ก็แปลว่าผัวฉันน่ะยังไม่มี
0: ป๊าๆๆอย่างนั้นมันก็สะบึมมากอ่ะสิ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: าเซฟติด
1: อ้าวนี่ผู้ใหญ่มาช้าไปนิดเดียวนะเนี่ยไอ้ขวัญเพิ่งกลับไปเดี๋ยวนี้เอง
0: อ้าวแล้วทำไมฉันต้องเจอมันด้วยล่ะเจ๊กุหลาบ
1: ก็มันนะมากินข้าวที่ร้านท่าทางซึมซึมไม่มีความสุขฉันก็เลยไปถามสารทุกข์สุขดิบอะตามธรรมดาของคนที่เป็นห่วงบรรยายการน่ะ
2: เป็นห่วงหรือว่าอยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยว่าอยากจะรู้จริงๆ
1: เงียบเถอะนะแปะนี่ผู้ใหญ่มาเล่าฉันฟังนะเรื่องที่มันไปทำงานโรงงานที่อำเภอแล้วเพื่อนร่วมงานน่ะเกิดรู้มันเคยติดยาโอ้โหงานเข้าเลยเพื่อนๆแสดงออกชัดเลยว่าไม่อยากมาสูงสิงกับไอ้ขวัญน่ะ
2: ไอ้ยามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแม่คงอะไรใจแคบเหมือนจะกุหลาบเลยอ่ะ
0: ไม่หรอกแปะคนเขาไม่เข้าใจโทษเขาสักทีเดียวก็ไม่ได้แต่ต้องทำให้เขาเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่าคนเคยติดยามันเป็นอดีตถ้าวันนี้เขาไม่ได้ติดยาเขาก็เป็นคนปกติเหมือนเรานี่แหละจะให้กลับไปแก้อดีตมันก็คงทำไม่ได้มีทางเดียวคือทำวันนี้และอนาคตให้ดีที่สุด
2: แล้วทีนี้จะทำยังไงต่ออาผู้ใหญ่ถ้าเพื่อนที่ทำงานมันไม่ยอมรับไอ้ขวัญนะ
0: ของแบบนี้มันก็ต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ตัวมันแล้วนะแต่ที่ฉันคิดออกนะจะลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของที่ทำงานไอ้ขวัญมาดูเขาอาจมีทีมงานช่วยคอยดูแลแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแล้วเขาอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อนร่วมงานของมันได
1: ้เป็นเพื่อนร่วมงานภาษาอะไรเนาะรู้ว่าเพื่อนมีปมอยู่แทนที่จะช่วยส่งเสริมให้กำลังใจไม่มีเลยไม่อยากยุ่งก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องแสดงออกไม่ต้องมาดูถูกกันโถนี่ถ้าไอ้ขวัญใจมันไม่เข้มแข็งพอนะเกิดไปใช้ยาอีกใครจะรับผิดชอบฮะ
0: เอานะใจเย็นๆ
1: ฟังแล้วจี๊ดเนี่ยฟังแล้วจี๊ด
2: ผู้อยากจะไปเมื่อไหร่อ่ะโอ้เขาไปด้วยสิ
1: จะไปทำไมแปะฮะ
2: อยากเห็นหน้าเพื่อนใจดำของมันสิถ้าเจอนะ
0: คงนี่เลยเป็นไงพอดีต้องเข้าไปอำเภอด้วยก่อนกลับก็แวะไปคุยที่ทำงานไอ้ขวัญมันซะหน่อย
2: พอลีพรุ่งนี้ว่าติดธุระว่ะ
1: โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแปะปอดซะงั้นดีแต่ปากตลอดเนี่ย
3: เรื่องสร้างท้ายตลาดเพื่อนร่วมงานมีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้พลัดพลั้งเธอติดยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แค่ให้กำลังใจไม่แสดงอาการรังเกียจไม่ดูถูกเหยียดหยามให้โอกาสเขาได้ทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวการสนับสนุนให้ผู้เลิกยาเสพติดได้เดินไปในทางชีวิตที่ดีกว่าก็เท่ากับช่วยลดปัญหายาเสพติดของชาติได้ทางหนึ่งนั่นเอง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเรา

0: ่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
6: จริง
5: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่บีควิกเซฟเงินกว่าจริงปะ
6: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่บีควิกยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่บีควิกก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
5: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153สนับสนุนโดย
7: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
8: เปิดหีบเลือกตั้งกทมเมืองพัทยาประชาชนใช้สิทธิ์แน่นปลัดกทมใช้สิทธิ์ลุยตรวจหน่วยเลือกตั้งย้ำโปร่งใสพร้อมคาดรู้ผลไม่เป็นทางการไม่เกิน4ทุ่มคืนนี้ภาพรวมเรียบร้อยดีด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดกำลังรวมเกือบ 10,000 นายรักษาความปลอดภัยพื้นที่ทักษิณเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสก.เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีบอกขอคนทำงานจริงทุ่มเทและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานได้ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมทยอยใช้สิทธิ์แต่เช้าชัดชาติปั่นจักรยานคู่ใจใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่โรงเรียนแจ่มจันทร์เขตวัฒนาส่วนมลิกาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอกสบายใจ30วันที่ผ่านมาได้ทำทุกอย่างแล้วดร.โจชัยวัฒน์ผู้สมัครจากพรรคประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่โรงเรียนวัดพิกุลเขตตลิ่งชันระบุหลังปิดหีบจะรวมตัวที่วอลลุ่มพรรคประชาชนติดตามผลการนับคะแนนย้ำคนไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ได้5ช่องทางไม่เกิน7วันหลังเลือกตั้งคริสโปตานาสะท้อนปัญหาข้อจำกัดสิทธิ์เลือกตั้งสก.หลังพบประชาชนนับหมื่นพลาดโอกาสเหตุประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงยืนยันสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ายังใช้ได้ปกตินายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นที่ถูกหลอกยื่นเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทำผิดกฎหมายขณะที่กรมการปกครองสั่งรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตออกจากราชการไว้ก่อนหลังต้องหาว่ากระทำผิดอาญาปมรับเรียกผลประโยชน์สอบราชการท้องถิ่นพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงได้ปลัดมหาดไทยยืนยันภรรยาไม่เกี่ยวคดีทุจริตสอบท้องถิ่นมองเป็นกระบวนการดิสเครดิตลั่นเอาผิดผู้บงการถึงที่สุด ย้ำตั้งแต่นั่งผู้ว่าปลัดกระทรวงขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถขอประชาชนเชื่อมั่นกระทรวงมหาดไทยหลังถูกมรสุมวิกฤตศรัทธาส่วนข้าราชการใหม่มารายงานตัว1กรกฎาคมตามเดิมอธิบดีปภ.เผยผลตรวจผู้สวมสิทธิ์สอบข้าราชการจับพิรุธตรวจอัตลักษณ์หลังชายวัย57ปลอมตัวเข้าสอบแทนผู้สมัครอายุ28ปีอ้างทำคีโมหน้าเปลี่ยนก่อนตรวจสอบลายนิ้วมือพบเป็นคนละคนส่งดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งผู้สอบแทนและผู้สมัครตัวจริงที่จ้างวานลั่นเอาผิดถึงที่สุดเร่งขยายผลขบวนการรับจ้างสอบย้ำระบบสอบรัดกุมไม่กระทบผู้เข้าสอบคนอื่นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยงบปี2570เข้าสภาพรุ่งนี้รัฐบาลย้ำพร้อมแจงชี้ทิศทางการใช้เงินรับมือเศรษฐกิจเปิดให้ประชาชนตรวจสอบได้ด้านณัฐพงษ์เผยพรรคประชาชนและฝ่ายค้านเตรียมผู้อภิปรายงบประมาณปี2570กว่า30คนยืนยันเดินหน้าตรวจสอบทุกกระทรวงรวมถึงติดตามความคืบหน้าโครงการ AI Passport อย่างใกล้ชิดสุทธิศักดิ์มองคุณเซนเยือนจีนเป็นเรื่องปกติขออย่าหวั่นไหวกับข่าวที่ออกมาเชื่อจีนรู้ต้องวางตัวอย่างไรส่วนกรอบเจรจาอันคอร์สชี้ไทยต้องได้ประโยชน์แต่หากไม่เที่ยงธรรมต้องคุยกันต่อสำนักงานเขตลาดกระบังเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงนำหลักฐานความเสียหายลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ 8:00 น.ถึง 16:00 น.ณอาคารฝ่ายปกครองสำนักงานเขตลาดกระบังและยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาพุ่งขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,430 คน
9: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: Music, beautiful songs for you.
11: Suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
12: Beautiful Music
13: สนับสนุนโดย
14: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

0: เสียงของเดมเชอรี่แบสซี่หรือท่านผู้หญิงเชอรี่แบสซี่มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันอาทิตย์ที่เราอยู่กับบุคคลพิเศษ Sunday Special เดมเชอรี่แบสซี่เอพิโซดที่40ด้วยเพลง Something งานประพันธ์ของจอร์จฮาริสันนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงผู้ผลิตภาพยนตร์มือกีตาร์และคีย์บอร์ดของวง The Beatlesผู้ที่แต่งเพลงให้กับวง The Beatles ไว้โด่งดังเยอะแยะหลายเพลงเหมือนกันนะครับอย่าง Here Comes the Sun Taxman Within You Without You และ While My Guitar Gently Weeps เป็นต้นเพลงนี้ The Beatles บันทึกเสียงเอาไว้ก่อนเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2512ตุลาคม1969เป็นเพลงฮิตโด่งดังแล้วก็เป็นเพลงที่ถูกใจบรรดาศิลปินเบอร์ใหญ่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Elvis Presley, Ray Charles, Booker T and the MGs, James Brown, Smokey Robinson และ Johnny Rodriguez. Frank Sinatra เองท่านก็โปรดเพลงนี้มากนะครับจะใช้ในการแสดงคอนเสิร์ตของท่านเสมอๆแล้วก็เรียกเพลงนี้ Something ว่าเป็น The Greatest Love Song of the Past 50 Years เป็นเพลงรักที่สุดยอดที่สุดในรอบ50ปีท่านผู้หญิงเชอรี่แบสซี่บันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้ในอัลบั้มชุด The Shelly Bassey Collection ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมอาลัยและรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา Beautiful Music พาคุณเดินทางย้อนเวลาไปอ่านพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาพองศ์ศรีพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์วันที่18เมษายน2439เมื่อคืนนี้ฉันนอนหลับสบายดีเช้าวันนี้เวลากินข้าวแล้วเป็นเวลาตรวจเรือเพราะเป็นวันอาทิตย์คนมาประชุมเข้าแถวบนดาดฟ้าทั้งสิ้นดูสบายดีด้วยกันหมดทั้งนั้นแล้วเดินตรวจดูทุกห้องจนตลอดท้องเรือมีพวกใส่ไฟมอนเป็นลมคนหนึ่งฉันได้จ่ายยาเม็ดทองและยาอื่นๆในหีบของแม่เล็กให้หมอไปรักษาสำหรับคนเรือบ้างเพราะหมอที่มาเป็นลูกศิษย์หมอเฮสมีแต่ยาโกโก้ทั้งนั้นขอให้บอกให้ส่วนบุญอรทัยตามที่ประสงค์จะได้บุญนั้นด้วยคนใส่ไฟได้เจ๊กที่สิงคโปร์เป็นกำลังมากมันทนด้วยมันเคยคนครัวเจ๊กทำกับข้าวดีกว่าฝรั่งที่มาแต่ถ้าไปดูในห้องแล้วเป็นเราก็ทำไม่ได้มันช่างอบอ้าวเสียจริงๆหน้าเรือต้องมีฝาไม้กั้นกลิ่นกับข้าวที่เหม็นไม่สู้สะอาดได้เพราะเป็นการพ้นกำลังที่ต้องทำมากแล้วกลับขึ้นมาสั่งสอนคนเรือให้รู้จักรักชาติของตัวและให้นึกว่าพวกเราบรรดาที่มาด้วยกันเป็นพี่น้องกันทั้งสิ้นเป็นเสร็จพระราชพิธีเท่านี้อยู่สิงคโปร์ได้รับโทรเลขพระยามหาโยธาว่าจะมาคอยที่คอลเพื่อจะนำสำเนาแอดเดรสมาให้ดูเห็นว่าจะแวะประเดี๋ยวเดียวก็ป่วยการด้วยเรือเราเดินเร็วมากถ้าไปตามที่มาอยู่นี้จะถึงคอลัมโบในค่ำพรุ่งนี้เป็นเวลาที่ไม่มีประโยชน์อันใดจะกะเวลาให้ถึงคอลพรุ่งนี้สองโมงเช้ามีเวลาตระเตรียมรถเย็นจะขึ้นบกเที่ยวเสียด้วยที่นี้มีวัดชื่อปรมานันทวิหารท่านสิริสมณะดิษะอยู่ท่านคนนี้เป็นคนโปรดทูลกระหม่อมมาแต่ยังไม่ได้เสวยราชได้เข้าไปกรุงเทพครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ตายเสียแล้วเป็นเมืองที่ทูตไปลอนดอนได้แวะเมื่อขากลับทูตปารีสแวะเมื่อขาไปเรื่องราวถิ่นที่ค้นดูในหนังสือนั้นได้เรือเมพักที่นี้มาก
1: ตั้งแต่โคลัมโบทำเขื่อนกั้นน้ำแล้วไม่มีใครมีเรือแวะเป็นเมืองอยู่ปลายเกาะเมืองที่กล่าวทีหลังอยู่ข้างตะวันตกต้องอ้อมขึ้นไปให้ประวัติชี้แผนที่ให้ดูและจอดอยู่จน2ยามนอนนิ่งๆสบายกว่าที่จะแล่น 5-6 น็อตให้งงงีจะไปถึงโคลัมโบในเวลา2โมงเช้ามะรืนนี้
0: ในพระราชหัตถเลขาฉบับนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่5เล่าถึงการที่จะเดินทางไปถึงศรีลังกาถึงเมืองโคลัมโบและก็เล่าว่าที่นี่มีท่านสิริสมณดิษฐะซึ่งเป็นพระภิกษุที่ทูลกระหม่อมโปรดทูลกระหม่อมในที่นี้ก็หมายถึงในหลวงรัชกาลที่4นะครับพระราชหัตถเลขาวันนี้ก็ค่อนข้างจะยาวเรามาต่อกันในคราวหน้าอีก3เพลงที่เป็นเสียงของท่านผู้หญิงเชลีแบสซี่ที่จะพาคุณผู้ฟังไปฟังกันนะครับไปเริ่มต้นกันที่Something Wonderful เป็นงานเพลงของ Richard Rodgers กับ Oscar Hammerstein II แต่งเพื่อใช้ประกอบละครเพลงมิวสิควลเรื่อง The King and I เอามาทำเป็นหนังก็เป็น Yul Brynner นะครับที่แสดงเป็นในหลวงรัชกาลที่4เรื่อง The King and I นี่เป็นละครที่เขียนมาจากบทประพันธ์อิงประวัติศาสตร์อิงบันทึกของแมมแอนนาเลโอโนเวนคือไปอ่านเรื่องราวจดหมายของเขาแล้วก็มาเขียนเป็นนิยายเหมือนบ้านเราก็เรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยครับก็คือมีตัวจริงที่เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์อยู่บ้างแล้วก็มีตัวที่ไม่ได้จริงอยู่บ้างเรื่องราวก็ในรายละเอียดจริงบ้างไม่จริงบ้างปะติดปะต่อแต่งให้มันกลายเป็นละครแล้วก็ดูสนุกสนานอ่านสนุกโดยมาร์กาเร็ตรอนดอนคนในเมืองไทยจำนวนมากเลยตอนเป็นเด็กผมก็เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏบนหนังแล้วก็ละครเรื่องนี้เป็นสิ่งที่แมมแอนนาเรโนเวนเขียนไม่ใช่นะครับผู้คนก็ไปแช่งชักหักกระดูกแมมแอนนากันเยอะแยะแต่จริงๆแล้วเป็นมาร์กาเร็ตลอนดอนต่างหากที่เป็นคนเขียนเพราะฉะนั้นอะไรที่เราเห็นว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงน่าจะเป็นการจับจ้วงนิ่งแน่นโน่นเป็นฝีมือของมาร์กาเร็ตลอนดอนนะครับยังไงก็ช่วยบอกต่อๆกันไปจะได้ไม่ไปสร้างเวรกรรมผิดคนมิวสิคัลเรื่อง Anna and the King ออกมาในปีพ.ศ. 2494เพลงที่2ก็เป็นเพลงที่มาจากมิวสิคัลเหมือนกันนะครับเรื่อง West Side Story เป็นละครเพลงที่ออกมาในปีพ.ศ. 2500พอดิบพอดีเลยหรือ1957เพลงที่ท่านผู้หญิงจะร้องให้คุณฟังชื่อ Something's Coming อยู่ในมิวสิคัลเรื่อง West Side Story นี้นะครับเป็นผลงานการประพันธ์ของลีโอนาร์ดเบิร์นสไตน์แล้วก็ใส่คำร้องโดยสตีเฟนซอนไฮม์ในละครเนี่ยตัวพระเอกโทนี่เป็นคนร้องท่านผู้หญิงรวบรวมเพลงนี้เอาไว้อยู่ในอัลบั้มชุด20 Golden Film Hits เพราะว่า West Side Story นอกจากจะเป็นมิวสิควลแล้วก็มาทำเป็นภาพยนตร์ด้วยเหมือนกันและเอกชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่นางเอกสวยมากนะครับนาตาลีวูดไม่ได้ดูหรอกคุณผู้ฟังท่านใดได้ดูเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับเพลงที่3เสียงของท่านผู้หญิงเชลีแบสซี่เพลงนี้ชื่อ Sometimes เป็นผลงานการประพันธ์ของโทนี่แมคคอลเลย์นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชาวอังกฤษผู้มีเพลงโด่งดังมากๆนะครับในช่วงทศวรรษที่1960และ1970อย่างเช่น Build Me Up Buttercup และเพลง Love Grows Where My Rosemary GoesSometimes เป็นเพลงรักที่พูดความจริงนะว่าความรักการใช้ชีวิตคู่นั้นมันก็ไม่ใช่หมายความว่าโอ้โหจะโรยด้วยกลีบกุหลาบหวานหอมตลอดเวลามันก็มีบ้างแหละบางช่วงเวลาหรือว่าบางเรื่องที่อาจจะเห็นไม่ตรงกันขัดแย้งกันมีประโยคหนึ่งในเพลงอย่าง It Hurts Sometimes นะความรักบางทีมันก็เจ็บปวดได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามความรักนั้นก็สวยงามแล้วถ้าเราอยากจะได้ความสวยงามนั้นให้อยู่ตลอดไปทุกคนก็ต้องมีความอดทนต่อกันอดทนอดกลั้นอภัยให้กันแล้วก็ปรับตัวเข้าหากัน Sometimes เลยกลายเป็นเพลงบัลลาดที่ไม่ธรรมดาด้วยเสียงอันทรงพลังและอบอุ่นของท่านผู้หญิงเชลีแบสซี่ฟังทั้ง3เพลงในช่วงนี้นะครับ Something Wonderful จาก The Musical เรื่อง The King and I Something's Coming จาก The Musical เรื่องWest Side Story และ Sometime

something's coming, something good. If I can wait, something.

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful, beautiful.
1: You're listening to Beautiful Music.
2: Music. คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูลในป่ายเย็นวันอาทิตย์สบายสบายวันที่ท้องฟ้าใสแดดจ้าสลับกับเมฆหมอกฝนเป็นบางช่วงเวลามาหลอกเราว่าฝนจะตกแต่แล้วก็ไม่ตกเวลาฟ้าใสแดดจ้านี่ก็ร้อนระอุจริงๆนะครับเข้าใจเลยว่าเนื้อแดดเดียวหรือหมูแดดเดียวนั้นเป็นยังไงไม่ต้องนำไปปรุงอาหารเจอแดดอย่างเดียวก็สุกแล้ว Beautiful Music ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันนะครับ 5:00 น. ถึง 6:00 น.เย็นตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์แล้วก็ในบางวันเราอาจจะมีการถ่ายทอดพระราชพิธีหรืองานสำคัญสำคัญของชาติบ้านเมืองในช่วงเวลาที่เราออกอากาศนะครับทางสถานีเขาก็เลยจะไปชดเชยให้เราหลังจากที่ถ่ายทอดอะไรกันเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยนะครับในช่วงเวลา 21:00 น.ถ้าจะรอฟังทางสถานีวิทยุก็ 21:00 น.นะครับ 94.5 เมกะเฮิรตซ์ในวันที่มีการถ่ายทอดส่วนทางเว็บไซต์ของเรานะครับ suchatradio.com ฟังได้เสมอตลอด24ชั่วโมงเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทุกเวลาบนโลกใบนี้เสียงใสฟังชัดไม่มีคลื่นแทรกแน่นอนที่ suchatradio.com ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรให้หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตแล้วก็มีรายการย้อนหลังให้คุณฟังได้เต็มอิ่มเลยนะครับใครที่ชอบฟังเพลงในวันอาทิตย์นะครับย้อนกลับไปฟังเพลงของวันอาทิตย์ทั้งหลายก็จะได้ฟังอย่างตอนนี้เราเป็นท่านผู้หญิงชิลิแบสซี่เอพิโซดที่40ก็มีอีก39ชั่วโมงที่จะให้คุณได้ฟังย้อนหลังกันก่อนหน้าท่านผู้หญิงนี้เป็นแฟรงค์ซินาตรานะครับนั้นร้อยกว่า10ชั่วโมงเลยทีเดียวเลือกเอาเพลงที่ท่านเคยบันทึกเสียงทั้งหลายถ้าเราหาได้เนี่ยมาเปิดให้คุณฟังเรียกว่าเป็นแหล่งที่จะใช้อ้างอิงหรือทำการค้นคว้าอะไรต่อเกี่ยวกับ2ศิลปินนี้ได้อย่างค่อนข้างจะครบถ้วนเลยทีเดียวล่ะครับและในแต่ละวันของเราเราก็เตรียมเพลงเอาไว้เยอะนะครับ 15-16 เพลงเวลาในการออกอากาศนั้นมีไม่พอแต่ถ้าฟังทางเว็บไซต์ของเรา suchatradio.com รับรองครบจบทุกเรื่องจบทุกเพลงอีก4เพลงเสียงของท่านผู้หญิงชิลิแบซี่ที่จะพาคุณไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่เพลง Somewhere นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ใน The Musical เรื่อง West Side Story เป็นโศกนาฏกรรมที่เรียนแบบพล็อตเรื่องมาจาก Romeo and Juliet อันนั้นเป็นเรื่องสมมุติที่เกิดขึ้นในอิตาลีหนุ่มสาวจากสองตระกูลที่ไม่ถูกกันแต่ว่าความรักนั้นไม่มีพรมแดนทำให้เขาทั้งคู่นั้นมาตกหลุมรักกันจนได้และเรื่องก็จบลงด้วยฉากอันแสนเศร้าทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็ถือเป็นเวสต์หรือทางตะวันตกของยุโรปก็เลยนำเรื่องนี้มาปรับใหม่สมมุติว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่นิวยอร์กเป็นของตระกูลที่มีเชื้อสายปอร์โตริโกกับเชื้อสายอิตาลีที่ไม่ถูกกันเพลง Somewhere ที่คุณกำลังจะได้ฟังเป็นเสียงของท่านผู้หญิงชิลิแบซี่นะครับก็อยู่ในมิวสิคัลเรื่องThe West Side Story ซึ่งตอนหลังก็ถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์เพลงที่2 Sorry Seems to be the Hardest Word งานประพันธ์ของ Sir Elton John กับคู่หูในการประพันธ์เพลงร่วมกัน Bernie Taupin Elton John ร้องเพลงนี้ไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2519หรือ1976นะครับเพลงที่3 Spinning Wheelเป็นงานประพันธ์ของเดวิดคลีตันทอมัสออริจินอลเป็นครั้งแรกโดยวง Blood, Sweat and Tears เป็นวงในแนว Jazz, Rock, Pop Rock, R&B และ Psychedelic Rock จากนิวยอร์กวงนี้โด่งดังมากนะครับในอเมริกาแล้วก็เป็นวงที่ได้รับความเคารพยกย่องและนับถือมากในวงการเพลงปิดท้ายด้วยผลงานการประพันธ์ของ Richard Rodgers ใส่คำร้องโดย Lawrence Hart เพลงชื่อ Spring is Here อยู่ในมิวสิคอลเรื่อง I Married an Angel ออกมาในปีพ.ศ. 2481แต่เพลงนี้ Spring is Here เนี่ยแต่งตั้งแต่พ.ศ. 2472นะครับหรือ1929ใช้ในบรอดเวย์มิวสิคัลเรื่อง Spring is Here in Person เป็นเพลงไพเราะที่นักร้องนักดนตรี หลากหลายท่านเลยทีเดียวนำเพลงนี้มาบันทึกเสียงใหม่ร้องใหม่กันอย่างของท่านผู้หญิงนี้อยู่ในอัลบั้มชุด Let's Face the Music ออกมาในปีพ.ศ. 2505หรือ1962เวอร์ชันที่คุณจะได้ฟังนี้เป็นงานบรรเลงของ Nelson Riddle and His Orchestra ด้วยนะครับศิลปินท่านอื่นๆก็บันทึกเสียงเพลงนี้กันเอาไว้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นโทนี่เบนเน็ตจูนคริสตี้โรสแมรี่คลูนี่จอห์นโคลเทรนคริสคอร์เนอร์วิกดัมโมร์มายส์เดวิดบิลเอเวนส์เอลลาฟิเจโรเออร์การ์เนอร์เชตเบเกอร์จูลี่ลอนดอนแอนิต้าโอเดย์แคลลี่ไซมอนดีน่าซิโมนแฟรงค์ซินาตราโจสแตฟฟอร์ดและเดอะสุพรีมด้วยนะครับแล้วก็ยังมีศิลปินอีกหลากหลายเลยทีเดียวที่ร้องเพลงนี้กันเอาไว้อาจจะได้ผ่านหูคุณผู้ฟังกันมาบ้างจากศิลปินท่านอื่นๆ4เพลงในช่วงนี้เสียงของท่านผู้หญิงชิลีแบสซี่ทั้งหมด Somewhere ตามด้วย Sorry Seems to be the Hardest Word Spinning Wheel เป็นเพลงที่3และปิดท้ายกันที่ Spring is Here

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: คุณฟังที่รักครับ Beautiful Music ยังมีเสื้ออีก5ตัวละ

ตัวเราหรือเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของบุคคลที่เราประทับใจอาจจะเป็นเพื่อนรักสมัยเด็กๆที่ตอนนี้เวลาห่างกันไปแล้วก็ยังคิดถึงเพื่อนคนนี้อยู่แต่ก็อาจจะไม่รู้จะไปติดต่อกันยังไงนะหรือจะเป็นเพื่อนที่ติดต่อกันมาคบกันมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยจนกระทั่งถึงปัจจุบันหรือจะเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์หรือบุคคลที่เราประทับใจเขียนมาเล่าสู่กันฟังนะครับส่งมาที่ Beautiful Music ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ผมจะนำจดหมายของผู้ฟังมาอ่านกันมาคุยกันนุ่งนิ่งในวันพฤหัสบดีซึ่งใครที่เขียนจดหมายมาคุยกันนี่แหละเดี๋ยวก็จะหาของขวัญที่ระลึกส่งไปมอบให้จะได้นึกถึงกันจะแนะนำเพลงมาด้วยก็ดีนะครับแล้วก็อยากจะส่งเพลงนั้นไปให้ใครฟังหรือทำไมถึงชอบเพลงนี้ก็เล่าให้เราฟังด้วยตอนที่รู้จักกับเพลงที่คุณชอบเนี่ยเมื่ออายุเท่าไหร่แล้วตอนนั้นทำอะไรอยู่อาจจะเรียนอยู่ชั้นประถมมัธยมหรือว่าเรียนมหาวิทยาลัยหรือเริ่มเข้าทำงานแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่บอกมาด้วยก็ดีเนาะแล้วทำไมถึงชอบเพลงนั้นส่งมาครับคุณผู้ฟังอีก3เพลงที่จะพาคุณไปฟังเป็นเสียงของท่านผู้หญิงชลีแบซี่ทั้งหมดเริ่มต้นกันที่ St. Louis Blues เป็นเพลงฮิตมากๆของอเมริกาเขาที่แต่งออกมาในสไตล์แจ๊สคนแต่งก็คือ W.C. Handy ผู้ได้รับการขนานนามและยกย่องโดยบรรดานักดนตรีทั้งหลายนะครับว่าเป็น The Father of the Blues W.C. Handy ชื่อเต็มๆของท่านก็คือWilliam Christopher Handy เกิดที่เมืองฟลอเรนซ์มลรัฐอลาบามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2416ปีที่5ในรัชสมัยของรัชกาลรัชกาลที่5ท่านแต่งเพลง St. Louis Blues ในช่วงของรัชกาลที่6พ.ศ. 2457เป็นเพลงที่ฮิตมากผ่านการเวลามาหลายยุคหลายสมัยนะครับดนตรีตั้งแต่เบนนี่กูดแมนลุยส์อาร์มสตรองแคปคาร์ลเวย์บิงครอสบี้มิสซี่สมิธมิลดรีดเบลลี่เออร์ธาคิดคัมเบซี่เกลนเวลเลอร์กายลอมบาร์โดก็ร้องและบันทึกเสียงเพลงนี้กันเอาไว้จนกระทั่งถึงปัจจุบันแม้กระทั่งสตีวี่วอนเดอร์ก็ยังร้องเพลงนี้นะครับท่านผู้หญิงบันทึกเสียงเอาไว้ในอัลบั้มชุด Blues by Bessie No. 2เพลงที่2 Stargazer นักส่องจ้องดวงดาวฟังเพลงนี้แล้วนึกถึงเพลงฟ้ายังมองเราของคุณนันทิดานะครับคือเวลาที่เรามีความทุกข์ใจมีปัญหาใดๆฝ่ายสูงเข้าไว้จ้องมองดาวบนท้องฟ้าซึ่งยังมีแสงสว่างส่องให้เราจากพื้นที่ไกลแสนไกลถึงแม้จะเป็นแสงที่ลิบหลีของดวงดาวแต่มันก็ยังมีแสงสะท้อนให้เห็นว่าชีวิตนี้ยังมีหวังปิดท้ายกันที่ Starlight Express งานประพันธ์ของ Sir Andrew Lloyd Webber 3เพลงในช่วงนี้ครับ St. Louis Blues ตามด้วย Stargazer และ Starlight Express

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เอานี่เอานี่ทุกคนมาดูข่าวนี่แล้วเห็นไหมเห็นไหมฉันออกทีวีโอ้ยสุดยอดหล่อมาก
1: โอ้โหก็เจ้าผู้ใหญ่ดังใหญ่แล้วนั่นเนี่ย
2: อาผู้ใหญ่ไปไหนมาแล้วนั่งอ่ะแต่งตัวเต็มยกเดินเต็มไปหมดเลยยังขมดเลยนะ
0: ปปส.เขาเชิญไปอบรมที่กรุงเทพแล้วก็พาไปดูงานที่สถานประกอบการนะ
2: มันคืออะไรผู้ใหญ่ชื่อเรียกยักษ์จังเลย
1: สถานประกอบการก็คือที่ทำงานนั่นแหละจะเป็นโรงงานปั๊มน้ำมันโรงแรมร้านอาหารสถานบริการหอพักก็ใช่นะโอ้ยทั้งนั้นแหละ
0: โอ้โหเจ๊กุหลาบใช้ได้เลยนะเนี่ยถูกเพ่งเลยแต่ที่ฉันไปมันเป็นโรงงานที่เขามีโครงการโรงงานสีขาวโอ้ที่นั่นนะใหญ่โตคนงานเป็นพันๆเลยแต่เขามีมาตรการควบคุมสอดส่องและดูแลไม่ให้พนักงานมั่วสุมกันเสพยามีการให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดมีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องด้วย
2: โอ้โหเขาทำจริงจังขนาดนี้เลยล่ะผู้ใหญ
0: ่ใช่ยังไม่หมดนะเขายังมีการตรวจสุขภาพแล้วก็มีการสุ่มตรวจหายาเสพติดเป็นประจำมีทีมงานดูแลปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นได้ที่เด็ดที่สุดนะคือเขาไม่ไล่พนักงานที่ตรวจพบว่าใช้ยาเสพติดแต่ร่วมมือกับทางการส่งไปบำบัดรักษาอนุญาตให้ลูกจ้างลาหยุดเพื่อไปบำบัดรักษาฟื้นฟูเมื่อหายแล้วก็ให้กลับมาทำงานใหม่ได
2: ้สุดยอดนะโรงงานประสบจริงๆเลยยังอุตส่าห์รับกลับเข้ามาทำงานเนาะ
0: นั่นไงฉันถึงได้บอกว่าสุดยอดของการให้โอกาสคนเลยล่ะที่เขาทำได้เพราะเจ้าของเขามีคุณธรรมให้โอกาสคนที่ก้าวพลาดได้ลุกขึ้นเริ่มต้นชีวิตใหม่พนักงานเองก็มีความมุ่งมั่นช่วยเหลือสอดส่องดูแลการทุกวัน
1: ทำดีขนาดเนี้ยฉันว่าต้องมีรางวัลรับประกันความดีแน่นอน
0: เขาก็ได้รางวัลโรงงานสิครับ2ปีซ้อนเลยนะและเจ้าของกิจการก็ได้โล่จากสำนักงานปปส.ด้วยนะไม่ธรรมดาจริงๆเราดูสิบุญกุศลแห่งการคิดดีทำดีกิจการโรงงานเขานะดีวันดีคืนพนักงานก็รักใคร่กลมเกลียวกันมีความสุขกับการทำงานแบบนี้แหละที่ฉันอยากให้มันเกิดขึ้นกับบ้านของเราอะ
2: ก็สมควรจะได้รางวัลอยู่หลังนะผู้ใหญ่เนาะดูเจ้าของให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดจริงๆเลย
0: ใช่สินี่แหละคนมองการไกลเพราะถ้าเขาปล่อยให้มียาเสพติดในโรงงานประสิทธิภาพการทำงานก็ลดลงแต่พอดูแลปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังเท่านั้นแหละนะทุกอย่างก็ดีไปหมดทั้งชื่อเสียงทั้งรางวัลทั้งกิจการก็จะเริ่ม
2: งังอัวนะต้องทำร่างของอัวให้เป็นสถานประกอบการสีขาวให้ไล่
1: แต่จะทำยังไง
2: ก็ไปซื้อสีขาวมาทาร่างให้ขาวเต็มไปหมดเลยสิ จะไปแยกอะไรล่ะเจ๊กุหลาบ
0: ไม่เข้าผัก
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ประกอบการทุกรายควรให้ความสำคัญต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานประกอบการซึ่งอาจจะเกิดจากพนักงานหรือบุคคลภายนอกด้วยผลของยาเสพติดนั้นไม่เพียงแต่อาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยและอุบัติเหตุในการทำงานผู้ประกอบการยังอาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันยาเสพติดอีกด้วยดังนั้นการป้องกันยาเสพติดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: มันคือไม่รู้ในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารัก

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาได้ถูกไฟ11กองเผาอยู่เสมอเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์นานาประการ11กองก็คือ 1. ราคะความกำหนัดชอบใจอยากได้กามคุณ5มีรูปเป็นต้น 2. ไฟโทสะคือความโกรธมีความไม่พอใจเป็นลักษณะ 3. ไฟโมหะได้แก่ความลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลังเลใจฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ 4. ชาติคือไฟแห่งความเกิดอันเป็นทุกข์ 5. ชราคือไฟแห่งความแก่อันเป็นทุกข์ 6. มรณะคือไฟแห่งความตายอันเป็นทุกข์ 7. โสกะคือไฟแห่งความเศร้าโศก 8. ปริเทวะคือไฟบ่นเพ้อร่ำไรรำพัน 9. ทุกขังคือไฟแห่งความทุกข์ลำบากกายใจ 10. โทมนัสคือไฟแห่งความเสียใจ 11. อุปายโสคือไฟแห่งความคับแค้นใจไฟทั้ง11กองนี้แหละเผาลนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ต้องพากันงมงายเวียนว่ายตายเกิดได้รับทุกข์ต่างๆ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไป

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีกาลเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตในความคิดของเรารู้อื่นหมื่นแสนยังไม่แม้นเท่ารู้ตนรู้อื่นหมื่นล้านยังไม่พ้นผ่านเหมือนดีตนชนะอื่นหมื่นโกฏยังไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนรู้ตนดีตนชนะตนนั้นยอมคน

สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

0: คงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะพบกับรายการเคาะข่าวค่ำนะคะประจำวันที่28นะคะมิถุนายนนะคะก็เจอกันนะคะในช่วงเวลา 19:30 น.วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะรัชนีวรรณดวงแก้วนะคะทางคลื่นวิทยุในเครือกองทบกทั่วประเทศนอกจากจะฟังทางวิทยุกระจายเสียงแล้วนะคะยังพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเคาะข่าวค่ำกันได้นะคะผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้าเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันวันนี้28มิถุนายนนะคะถือว่ามีความสำคัญนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะดูคะแนนแบบเรียลไทม์ตอนนี้นะคะนับไปแล้วนะคะประมาณ 13% นะคะทั้ง50เขตก็เป็นไปตามความคาดหมายค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะ อดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ได้กลับมาเลือกได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้คะแนนนำโด่งทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวจะกลับมานะคะอัปเดตคะแนนกันนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะนอกจากที่กรุงเทพมหานครแล้วนะคะที่จับตามองก็เป็นการ เลือกตั้งนะคะนายกเมืองพัทยานะคะก็ถือได้ว่าเป็นทั้งอดีตนายกเมืองพัทยาก็ลงในพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่งคุณประเมศงามพิเชษนะคะแล้วก็ยังมีผู้สมัครนะคะจากพรรคประชาชนแล้วก็ผู้สมัครจากอิสระจากพรรคการเมืองอื่นด้วยนะคะก็เดี๋ยวประเมินดูกันนะคะว่าใครจะมีคะแนนนำขึ้นมานะคะในขณะเดียวกันนอกจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งแล้วนี่นะคะก็ปรากฏว่านะคะวันนี้นะคะมีข่าวเรื่องของการสวมสิทธิ์สอบราชการนะคะในตำแหน่งของกรมปกครองและบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะคะเป็นการสอบคัดเลือกนะคะข้าราชการของปภ.แต่ปรากฏว่านะคะมีการจับได้ว่ามีคนสวมสิทธิ์คนหนึ่งนะคะเข้าไปนั่งสอบด้วยแล้วก็ไม่สอดคล้องกับภาพในบัตรประชาชนแม่เพิ่งจะมีข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตนะ เลือกตั้งระดับท้องถิ่นนี่ก็มีอีกแล้วนะคะของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเนื้อหารายละเอียดทุกอย่างเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวดิฉันจะไล่เลียงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะ
3: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
5: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
6: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
7: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: ยุงขยง
11: 2 1
10: แมลงขยับ
11: 3 1
10: เมื่ออาร์ตขยับ
12: อาร์ต
10: ครบจบทุกเรื่องแมลง
11: มีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: มาเช็คผลคะแนนล่าสุดกันนะคะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะอันนี้นับคะแนนไปแล้วประมาณ 13% นะคะแต่ว่าการนับคะแนนตอนนี้มันก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆนะคะในส่วนของ 13% ที่นับไปแล้วทั้ง50เขตนะคะอันดับ1คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะได้อยู่ประมาณ350,000 คะแนนนะคะอันนี้นับอยู่ที่67%นะคะส่วนอันดับ2เกินความคาดหมายค่ะคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะได้อันดับ2คะแนนอยู่ที่ 73,000 คะแนนนะคะนับไปประมาณก็ถือว่าได้มาประมาณ 13% ส่วนอันดับ3ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะจากพรรคประชาชนได้ 43,000 คะแนนและอันดับ4คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะคะ 25,000 แล้วก็หม่อมหลวงกรกศิวัฒน์นะคะได้อยู่ 11,000 นะคะแต่ว่าคะแนนที่ดิฉันอัปเดตนี้นะเป็นคะแนนที่นับอยู่ที่ประมาณ 13% เท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวลองดูนะคะเขาคาดการณ์ว่าไม่น่าเกิน3 ทุ่มคืนนี้ผลคะแนนการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยก็จะประกาศผลได้นะคะแต่ว่าถ้าดูตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าคุณชัดชาติเนี่ยนะคะนำโด่งทีเดียวนะคะก็น่าจะกลับมานะคะดำรงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันอีกสมัยหนึ่งก็สอดคล้องกับ Exit Poll นะคะของ Nida Poll นะคะก็เปิดเผยผลสำรวจด้วยนะคะว่าอันดับ1เนี่ยน่าจะเป็นดร.ชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะอันดับ2เนี่ยก็ Nida Poll บอกว่าจะเป็นคุณมลิกานะฮะและอันดับ3ก็จะเป็นดร.โจคุณชัยวัฒน์นะคะจากพรรคประชาชนอันดับ4ก็คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีและอันดับ5หม่อมหลวงกรกศิวัฒน์นะคะซึ่งแตกต่างจากโพของสถาบันพระปกเกล้าค่ะพระปกเกล้าบอกอันดับ1คือดร.ชัดชาตินะฮะก็บอกว่าสำรวจมา3ครั้งเนี่ยคะแนนของดร.ชัดชาติเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อันดับ2คือดร.ชัยวัฒน์ก็คือดร.โจนะคะแต่ว่าไปสำรวจเนี่ยปรากฏว่าครั้งที่2เนี่ยดร.โจคะแนนน้อยลงนะคะส่วนอันดับ3ก็คือคุณมลิกานะคะบุญมีตระกูลเนี่ยก็คะแนนเนี่ยก็ขยับสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้ก็พิสูจน์ว่าคะแนนของคุณมลิกาตอนนี้เนี่ยไล่ดร.ชัดชาติอยู่ในอันดับ2นะคะถึงแม้ว่าจะดูทิ้งห่างนะคะแต่ถ้าไปเทียบเขาก็มาวิเคราะห์กันระหว่างว่าคุณมลิกากับดร.โจจากพรรคประชาชนเนี่ยความนิยมชมชอบในตัวของพรรคการเมืองตอนสนามใหญ่นะคะแล้วพอมาลงเลือกตั้งกรุงเทพในเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยคะแนนนิยมเนี่ยของพรรคประชาชนที่มีต่อบุคคลเนี่ยกับลดน้อยถอยลงนะคะคนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันนี้ที่ถูกจับตามองมากที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีนะคะของการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะก็วันนี้ออกมาเจอกับสื่อมวลชนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็บอกว่าภูมิใจไทยภูมิใจในความเป็นคนไทยดีใจที่มีโอกาสได้สิทธิ์เลือกตั้งในรอบ20ปีในการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายนะคะเบื้องต้นเองนะคะคุณทักษิณบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคนอยู่จำนวนมากสิ่งสำคัญคือโครงสร้างพื้นฐานต้องมีอย่างเพียงพอทั้งด้วยความสะอาดการจราจรทุกฝ่ายต้องช่วยเหลือกันเพราะเป็นเมืองใหญ่สำหรับผู้ว่ากทมนะคะเป็นคนที่ต้องทำงานทุ่มเทลอยไปลอยมาไม่ได้ส่วนตัวเห็นว่าเลือกตั้งทุกครั้งเป็นหน้าที่พลเมืองถ้าเราไม่ออกไปใช้สิทธิ์นะคะหากคนที่ทำไม่ดีเข้ามาจะโทษใครไม่ได้นะคะก็มีคำถามอย่างหนึ่งฮะว่านักข่าวเองก็ มีการคาดการณ์กันมาก่อนว่าหลังจากคุณทักษิณได้พ้นจากโทษแล้วเนี่ยจะวางมือทางการเมืองหรือว่าจะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อจากนี้ยังไงนะคะคุณทักษิณก็ยืนยันว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขอทำหน้าที่พลเมืองไม่ได้ทำหน้าที่นักการเมืองส่วนเรื่องวางมือทางการเมืองเนี่ยก็แล้วแต่จะวางตรงไหนดีนี่นะคะพูดแบบเป็นมายะแบบนี้เนี่ยดิฉันเชื่อว่าต้องมีการถอดรหัสนะคำพูดของคุณทักษิณอย่างแน่นอนนะคะเรื่องของการวางมือแต่ตอบว่าแล้วจะวางตรงไหนดีนะคะและในสัปดาห์หน้าคุณทักษิณบอกว่าจะเดินทางไปต่างประเทศค่ะเพื่อเยี่ยมเยียนเพื่อนนะคะเพราะว่าวันที่ออกจากเรือนจำเพื่อนจากต่างประเทศก็โทรมาจึงจะเดินทางไปขอบคุณนะคะกับน้ำใจของเพื่อนๆส่วนสุขภาพร่างกายก็ยังไหวตามวัยของคนอายุ77ปีนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ถูกจับตามองมากที่สุดนะคะหลังจากปิดหีบเลือกตั้งแล้วคะแนนของดร.ชัดชาตินำมานะก็ปรากฏว่ามีนักข่าวไปถามกับคุณต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะคนนี้เองก็ค่อนข้างตอนช่วงหาเสียงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะถูกพาดพิงพอสมควรนะคะในขณะเดียวกันนะคุณต่อศักดิ์บอกว่าหลังจากที่คุณชัดชาติกลับมาดำรงตำแหน่งเนี่ยเรื่องแรกนะคะที่เขียนไว้ในแผนแล้วแล้วก็เตรียมดำเนินการให้เสร็จภายใน100วันนะคะแบ่งเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวจะมีนโยบาย200ข้อค่ะเพื่อการปรับโครงสร้างในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่คุณชัดชาติเตรียมไว้แก้ไขปัญหาภายใน100วันหลังจากช่วงการเลือกตั้งเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเรื่องของความทุจริตว่าการทุจริตความโปร่งใสของคนชาตินี่ถูกตรวจสอบนะคะอย่างละเอียดทีเดียวนะคะก็ทางคุณต่อศักดิ์เองบอกว่า100วันเนี่ยคุณชาติกลับมาจะเห็นผลแน่นอนนะว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องของการทุจริตให้เกิดขึ้นยังไงนะคะส่วนคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะคะผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครจากพรรคประชาธิปัตย์ก็หลังจากผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเริ่มมีการนับคะแนนแล้วปรากฏว่าคะแนนของคุณชาตินี่นำโด่งนะคะก็เลยทำให้คุณอนุชานี่ออกมาแสดงความยินดีนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าการกลับมาของคุณชาติที่ได้รับความไว้วางใจนี่นะจะกลับเข้ามาทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็บอกด้วยนะฮะว่าถ้าเห็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์เป็นประโยชน์เนี่ยก็อยากให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครชุดใหม่เนี่ยนำไปใช้ประโยชน์หรือเสริมสร้างการทำงานนะคะเพราะว่าพร้อมที่จะสนับสนุนทุกเรื่องนะคะส่วนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็กล่าวแสดงความยินดีนะคะที่คุณชาติได้รับความไว้วางใจจากคนกรุงเทพอีกสมัยนึงนะคะในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองก็จะเดินหน้าทำงานกับชาวกรุงเทพมหานครต่อไปนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเองยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลแล้วก็สนับสนุนนะคะการทำงานของกทม.อย่างเต็มที่นะคะนอกจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วนะคะก็ยังมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาด้วยวันนี้ปิดหีบไปแล้วนะก็พบว่าประชาชนนั้นเดินทางมาร่วมสังเกตการนับคะแนนอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการมารอลุ้นคะแนนนะเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็จะมีทั้งอดีตนายกเมืองพัทยาคือคุณประเมศงามพิเชษนะคะจากกลุ่มเรารักพัทยาแล้วก็มีคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจากพรรคประชาชนเดี๋ยวรอดูคะแนนนะคะในการนับคะแนนกันนะคะตอนนี้ก็นับตามหน่วยเลือกตั้งแล้วแหละแล้วก็จะส่งนะคะเข้ามานะคะในจุดที่การประกาศผลเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาแล้วก็นายกเมืองพัทยาด้วยนะคะที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาคาดการว่าจะรู้ผลนะคะอย่างไม่เป็นทางการประมาณ3ทุ่มด้วยกันนะคะก็อ ประมาณชั่วโมงเศษๆนะคะเอามาดูกันสำหรับคนที่ไม่ได้ไปเลือกผู้ว่ากทมหรือว่าสมาชิกสภากรุงเทพรวมถึงไม่ได้ไปเลือกนายกเมืองพัทยานะคะก็บอกไว้เลยนะคะว่าคนที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เนี่ยถ้ามีเหตุจำเป็นเนี่ยนะคะก็จะต้องไปแจ้งทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งแต่ถ้าคุณไม่ไปแจ้งเหตุจำเป็นเนี่ยคุณจะถูกจำกัดสิทธิ์ดังนี้นะคะเกิดวันหนึ่งอยากจะลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ส.ก.ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกวุฒิสภาคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะลงสมัครได้นะคะรวมถึงอยากจะลงสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคุณก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าคุณไม่ไปแจ้งนะคะเหตุของการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกจากนี้นะคะยังไม่สามารถร้องขอถอดถอนนะสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นนะตำแหน่งข้าราชการการเมืองข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองนะคะหรืออยากดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้ช่วยก็คือพูดง่ายๆเนี่ยก็เหมือนจะอยากเข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นเนี่ยก็ทำไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณจะต้องถูกจำกัดสิทธิ์กำหนดระยะเวลาครั้งละ2ปีนับตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิ์ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะนี่ก็จะถูกตัดสิทธิ์นะฮะมากมายทีเดียวเพราะว่าหน้าที่พลเมืองเนี่ยนะคะถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญว่าคุณจะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องของปมผู้สวมสิทธิ์สอบราชการตอนนี้เขาเร่งขยายผลหาผู้จ้างวานแล้วก็ขบวนการรับจ้างสอบนะคะก็เดี๋ยวมาพบนะคะพฤติกรรมของบางคนนี้นะที่ถูกเปิดเผยออกมาด้วยนะคะเรื่องของการไปสอบแทนนะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
13: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
14: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
15: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเอทุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
16: กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใ
15: จเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่ไลน์แอดกรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปสีออโต้ใกล้บ้าน
13: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
17: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
18: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
17: หรอใช้ยากไหมล่ะ
18: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
18: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
17: อืมดีจังโอเคเลย
19: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
13: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
14: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
20: อ
2: เมื่อวันที่27มิถุนายนนะคะก็เมื่อวานนี้เองมีการสอบคัดเลือกข้าราชการของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแต่ว่าเป็นการสอบแข่งขันกันนะเพื่อบรรจุแล้วก็แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของปภ.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะคะมีสนามสอบทั้งหมด4แห่งด้วยกันนะเมื่อวานนี้คุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยบอกว่าได้ลงพื้นที่ไปตรวจความเรียบร้อยทุกสนามสอบและกำชับให้มีเจ้าหน้าที่นะคะตำรวจประจำทุกศูนย์สอบเพื่อป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบซึ่งระหว่างการสอบเนี่ยคณะกรรมการคุมสอบประจำสนามสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะไปสังเกตเห็นผู้เข้าสอบรายหนึ่งมีใบหน้าดูสูงวัยไม่สอดคล้องกับภาพที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนเกิดข้อสงสัยนะคะก็แจ้งมาที่ทางท่านอธิบดีปภ.คุณธีรพัฒน์เนี่ยก็ปรากฏว่านะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาควบคุมหน้าห้องสอบไม่ให้บุคคลนี้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะสอบเสร็จนะเนื่องจากมาตรการสอบของปภ.เนี่ยเข้มงวดมากผู้เข้าสอบเนี่ยจะนำเพียงดินสอ 2B เข้าไปเท่านั้นหลังจากสอบเสร็จมีการนำตัวบุคคลดังกล่าวเนี่ย

ได้คือเรียกว่าหน้าในบัตรกับหน้าตัวจริงนี่มันต่างกันอย่างชัดเจนนะคะก็เลยสั่งให้มีการไปตรวจสอบลายนิ้วมือนะคะก่อนพบว่าเป็นบุคคลอื่นที่มาสอบแทนนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนะคะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยสั่งดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีนะฮะท่านอธิบดีธีรพัฒน์บอกว่าได้ขยายผลนะเพื่อจะหาต้นตอของขบวนการนี้ก็เลยทราบว่าบุคคลเนี้ยอาจจะเคยรับจ้างสอบแทนมาแล้วหลายครั้งเพราะเนื่องจากว่ามีท่าทีค่อนข้างที่จะนิ่งจึงทำให้ตำรวจสืบสวนว่าผู้ว่าจ้างเป็นใครแล้วก็ย้ำว่าเรื่องลักษณะนี้จะปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าปภ.ได้วางมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็มีดำเนินการยกมาตรฐานในการสอบนะก็ทั้งต้องป้องกันเรื่องของการทุจริตห้ามนำสัมภาระออกจากเข้าไปในการสอบด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะก็จะขยายผลว่าเป็นการกระทำที่เป็นขบวนการหรือว่าพบเพียงผู้ต้องหารายเดียวนะตอนนี้ก็พยายามขยายผลอยู่นะคะทางคุณอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยเองก็บอกว่าตอนนี้จะต้องตรวจสอบให้ถึงต้นต่อของคนสำคัญไม่เอาแค่คนที่จับได้แล้วมีความผิดในการกระทำเพียงรายเดียวเท่านั้นต้องสืบไปถึงต้นต่อว่าไปติดต่อกับใครทำเรื่องทุจริตให้เคลียร์ทั้งหมดหน้ากระดานใครเกี่ยวข้องดำเนินการนะทุกคนนะขณะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะคะจำได้ใช่ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยสดๆร้อนๆก็คือเพิ่งจะมีเรื่องของการไปซื้อนะคะเพื่อที่จะเข้าบรรจุข้าราชการระดับท้องถิ่นเนี่ยซื้อตำแหน่งกันใช่ไหมฮะล่าสุดนี้นายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานสอบสวนท้องถิ่นค่ะหลังจากที่นายกเองบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องโมฆะนะฮะใครที่สอบในครั้งนั้นเนี่ยเรียกว่ายกออกหมดเลยนะคะถือว่าเป็นกระทำการทุจริตแต่ก็ปรากฏว่ามีบางคนเนี่ยเขาก็ร้องเรียนมาว่าเขาสอบเองตั้งใจอ่านหนังสือเองไม่ได้ทำการทุจริตเลยสามารถที่จะสอบเข้ามาได้นะนายรัฐมนตรีก็เลยลงนามเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะเพื่อเปิดช่องทางในการรับร้องเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการโกงข้อสอบท้องถิ่นนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเพื่อพิสูจน์ว่าถ้าเราสอบจริงเรียนจริงนะแล้วเราก็ตั้งใจจริงในการสอบไม่ได้เกี่ยวข้องกับทุจริตนะคะเรื่องของการรับราชการเนี่ยก็จะสามารถกลับมารับราชการได้นะคะในขณะเดียวกันนะคะมาดูกรมการปกครองกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยทางกรมการปกครองนะคะอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองคุณวิทูลศิรินุกุลนะคะรองอธิบดีเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เซ็นคำสั่งนะคะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกับปลัดจังหวัดภูเก็ตคุณรุ่งเรืองทิมาบุตรนะคะหลังปรากฏกรณีที่มีมูลว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจากพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นเพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้สอบผ่านและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการนะโดยพฤติการเนี่ยก็คือไปเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบจำนวน3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็น 900,000 บาทแล้วก็อ้างว่าจะนำเงินไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นไปอำนวยความสะดวกในการสอบและจะบรรจุเข้ารับราชการแต่ต่อมาเนี่ยผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์นะคะแล้วก็สั่งฟ้องร้องนะคะจนมีการดำเนินการจับกุมตัวในรุ่งเรืองก่อนส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเรื่องนี้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะคะเพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดนะในขณะเดียวกันเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอรรถสิทธิ์เองเนี่ยก็ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะโดยเฉพาะ

างเพจออนไลน์ที่ CNILA เนี่ยออกมาปล่อยคลิปอ้างเสียงที่ว่าเป็นภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นวันนี้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณอรรถสิทธิ์เนี่ยออกมาแถลงข่าวเลยนะคะบอกว่าภรรยาเนี่ยไม่เคยมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็เบื้องต้นตลอดชีวิตราชการทำงานมาด้วยความซื่อสัตย์ขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถในการทำงานไม่ว่าตำแหน่งผู้ว่าราชการลำพูนตากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยหรืออธิบดีกรมพัฒนาชุมชนอธิบดีกรมการปกครองและจนมาสู่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยใช้การพิสูจน์ความสามารถในการทำงานอย่างแท้จริงนะคะในขณะที่ภรรยาเองเนี่ยก็ทำงานอยู่บริษัทต่างชาติได้รับการยอมรับในฝีมือการทำงานนะแล้วก็ไม่คุ้นเคยกับระบบการเมืองระบบราชการแบบร้านเหล่ายืนยันด้วยเกียรติของปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ในเพจ Facebook นะของ CNILA เนี่ยที่บอกว่ามีความเชื่อมโยงกับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนั้นเป็นข้อเท็จทั้งสิ้นนะคะก็ท่านปลัดก็ยังพูดอีกหลายเรื่องนะทั้งเรื่องถูกเลื่อยเก้าอี้ถูกอะไรนะคะแต่หลักใหญ่ใจความสำคัญเนี่ยยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับบุคคลในคลิปการที่พูดถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะคะก็ทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็ย้ำว่าจะต้องทำเรื่องนี้ให้จบทุกประเด็นจึงขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจนะคะนะมั่นใจว่าในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจและจะทำเรื่องนี้นะคะอย่างดีที่สุดนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สะเทือนบ้านเมืองเราพอสมควรทีเดียวนะฮะมาดูทิ้งท้ายกันนะคะจากเหตุการณ์พายุพัดที่รุนแรงบริเวณถนนฉลองกรุงนะเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้ต้นไม้เสาไฟหักโค่นลงจน เบื้องต้นเองนะคะการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยต้องเข้าดำเนินการติดตั้งเสาไฟให้ใหม่แล้วก็พาดสายไฟให้เสร็จนะภายในวันนี้นะคะกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนเผชิญเหตุและแผนสำรองไว้แล้วนะคะแล้วก็จะพิจารณาโยกย้ายจุดเลือกตั้งนะคะมันไปกระทบจุดเลือกตั้งด้วยอะค่ะแล้วก็ให้เหมาะสมวันนี้ก็แก้ปัญหากันไปเรียบร้อยแต่ว่าเขาก็แจ้งมานะคะว่าบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปร้องเรียนได้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับข้อข่าวค่ำนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินลงจากเครื่องบินพระที่นั่งเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลแนะนำนายโลฮองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งรอรับเสด็จที่เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งจากนั้นนางสาวเอลิสเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จและผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสประกอบด้วยนายสเตฟานดาแกงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกรุงปารีสรับผิดชอบด้านความมั่นคงและความปลอดภัยประจำท่าอากาศยานในกรุงปารีสพลโทโลอิกมีทรงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสนายชองโคลดปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยสารวัตรทหารผู้แทนตำรวจชายแดนนางซิลวีแชงเยเนบูดินีผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานกรุงปารีสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังรถยนต์พระที่นั่งโอกาสนี้รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกราบบังคมทูลแนะนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฝ่ายฝรั่งเศสประจำพระองค์โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีไปยังโรงแรมเลอเมริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีกรุงปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแซนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปีและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมหานครที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกทั้งด้านการเมืองการทูตศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และแฟชั่นปัจจุบันกรุงปารีสมุ่งพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีพุทธศักราช2593โดยเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงเวลา 9:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
ในการนี้แพทย์หญิงปณิตาพมรบุตรภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนางปาลีรัตน์ทวีพาณิชย์ภริยาอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและนายปาสกาลบิอาร์ตผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้โดยในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดเซงวาลิตและส่งพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พนักท่านนางสาวเดลซิโรสริเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงการากัสข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาสนวิหารเมืองไมส์รัฐไลรันฟรัตนครแฟรงเฟิร์ตวิหารนี้เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีพระบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์ทอดทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่25มิถุนายน2569เวลา 7:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมพาร์คไฮแอทเวียนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐออสเตรียและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนากรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวพัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ OS 205เสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเวลา 10:00 นสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปอาสนวิหารเมืองไมล์รัฐไรลันฟัชมคุเทศเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกราบบังคมทูลประวัติและความสำคัญของประตูทองสำริดของดั้งเดิมที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของอาสนวิหารที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันประตูนี้อัครมุกนายกวิลิกิสผู้สร้างมหาวิหารสั่งให้หล่อขึ้นในปีพุทธศักราช1543เป็นงานหล่อโลหะขนาดใหญ่ชิ้นแรกของยุโรปหลังยุคโรมันและบนแผ่นสำริดสลักกฎหมายมอบสิทธิเสรีภาพแก่ชาวเมืองประตูนี้เป็นทั้งศาสนวัตถุและบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองที่มีคุณค่าอย่างสูงในปัจจุบันอาสนวิหารนี้ตั้งอยู่ที่เมืองไมล์รัฐไรลันฟัสเป็นงานชิ้นเอกแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแถบลุ่มแม่น้ำไรและมีอายุมากกว่า 1,000 ปีก่อตั้งในปีพุทธศักราช1518อัครมุกนายกวิลิกิสตั้งใจสร้างมหาวิหารนี้ขึ้นตามแบบมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สเดิมที่กรุงโรมเพื่อแสดงถึงอำนาจทางการเมืองและศาสนาของเมืองไมล์อัครมุกนายกแห่งไมล์เป็นหนึ่งในคณะผู้เลือกตั้งจักรพรรดิและเป็นประธานสภาผู้เลือกตั้งในอดีตอาสนวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์และเป็นสุสานของผู้ครองนครบิชอปและอัครมุกนายกหลายท่านแผ่นศิลาจารึกหลุมศพและข้อความจารึกที่เรียงรายอยู่ตามเสาและผนังภายในอาสนวิหารแสดงวิวัฒนาการทางศิลปะและการเมืองยุโรปอาสนวิหารเป็นวิหารหินทรายสีแดงสไตล์โรมาเนสก์มีโถงสำหรับนักขับร้องในพิธีกรรมสองฝั่งคือฝั่งตะวันออกอุทิศแด่เซนต์สตีเฟนและฝั่งตะวันตกอุทิศแด่เซนต์มาร์ตินเป็นเอกลักษณ์ของอาสนวิหารหลวงในเยอรมนีเนื่องจากซ่อมแซมและต่อเติมหลายศตวรรษภายนอกจึงมีศิลปะแบบกอธิกในส่วนของบทย่อยและปลายยอดหอคอยแบบบาร็อกจากนั้นทอดพระเนตรมหัคพันธ์เครื่องบูชาและสถานที่ประดิษฐ์อาสนวิหารในเมืองไมล์มีวัตถุล้ำค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์วัตถุล้ำค่าชิ้นสำคัญประกอบด้วยพระธาตุหลายร้อยชิ้นบรรจุในภาชนะที่ช่างทองที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งยุคสร้างขึ้นในยุคบาโรกเน้นการสร้างภาชนะที่สวยงามใช้ประกอบพิธีกรรมจำนวนมากอาทิถ้วยกาธิกชุดเครื่องประกอบพิธีมิซาและภาชนะแสดงศีลมหาสนิทขนาดใหญ่ ใหญ่ชิ้นสำคัญคือมอนสตานภาชนะศักดิ์สิทธิ์สำหรับการแสดงศิลป์มหาสนิทสันนิษฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินดั้งเดิมของอาสนะวิหารนี้วัสดุทำจากเงินชุบทองบางส่วนแกนกลางบางส่วนรมดำประดับอัญมณีภาชนะชิ้นนี้เป็นฝีมือของนายช่างทองที่มีฝีมือที่ดีที่สุดแห่งยุคบาโรกของอัลสบวกคาดว่าน่าจะตั้งอยู่บริเวณมุกฝั่งตะวันตกของมหาวิหารสันนิษฐานว่าภาชนะแสดงศิลป์มหาสนิทชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงศิลป์มหาสนิทบนแท่นบูชาของมหาวิหารเวลา 15:00 นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกดร.อูนส์เซินเทอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะการพิมพ์ที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกลุ่มพลเมืองมายตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2443เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ500ปีเกิดของโยฮันเนสกูเทนแบกบิดาแห่งการพิมพ์สากลผู้ประดิษฐ์ระบบการพิมพ์แบบขยับตัวอักษรได้ในยุโรปสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องพระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบก42บรรทัดจำนวน2ฉบับพร้อมชิ้นส่วนพระคัมภีร์ไบเบิลในปีพุทธศักราช1997มีทั้งแบบตัวเขียนตัวพิมพ์และพิมพ์2แบบวิธีการเรียงพิมพ์2สีและวาดหัวข้อตัวเป็นลวดลายใช้เขียนและวาดเพิ่มเติมวางเทียบให้ดูระหว่างตัวเขียนกับตัวพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลนี้เป็นหนึ่งในสิ่งของล้ำค่าที่หาดูได้ยากที่สุดในโลกเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับพิมพ์เล่มแรกและได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพทางศิลปะและเทคนิคที่ดีองค์การยูเนสโกยกย่องให้พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจากนั้นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องกระบวนการผลิตหนังสือและการตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ในยุคกูเทนแบกเริ่มตั้งแต่การผลิตกระดาษการแกะตัวพิมพ์การหล่อตัวพิมพ์แท่นพิมพ์จากหลากยุคสมัยตัวอย่างวัฒนธรรมหนังสือยุโรปตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15จนถึงปัจจุบันการเข้าเล่มหนังสือพร้อมทอดพระเนตรการสาธิตการพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์กูเทนแบกจำลองโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นชาวเมืองมายนวัตกรรมสำคัญของเขาครอบคลุมหลายด้านทั้งกระบวนการผลิตตัวพิมพ์แบบโลหะจำนวนมากใช้วัสดุต่างๆเช่นทองแดงเงินและการใช้หมึกพิมพ์ชนิดน้ำมันแม่พิมพ์ที่ปรับขนาดได้และแท่นพิมพ์ไม้แบบสกรูโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นที่ยกย่องว่าเป็นบุคคลที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ห้องสาธิตและฝึกปฏิบัติสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทดลองพิมพ์ภาพตามขั้นตอนก่อนที่จะใช้แรงกดคันโยกแท่นพิมพ์ไม้ขนาดใหญ่เพื่อให้หมึกซึมลงแผ่นกระดาษตามแบบฉบับดั้งเดิมในยุคกูเทนแบกผลงานของโยฮันเนสกูเทนแบกที่ใช้ในการพิมพ์แบบเรียงพิมพ์แทนการเขียนทำให้ได้หนังสือมากขึ้นเร็วขึ้นต่อมาสรรพตำราก็แพร่หลายมากขึ้นการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาลาตินทำให้คนทั่วไปได้รู้สาระในไบเบิลได้อ่านได้ศึกษามากขึ้นรู้เรื่องราวมากขึ้นพิจารณาได้ว่าศาสนาจักรทำอะไรได้บ้างความรู้ในตำราต่างๆทำให้สามัญชนเข้าถึงสรรพวิชาความรู้ได้เมื่อมีความรู้ก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้หรือค้นคว้าต่อเนื่องทำให้เกิดการพัฒนางานวิชาการอย่างรวดเร็วและเครื่องมือต่างๆเกิดการประดิษฐ์ขึ้นทำให้สังคมในยุโรปและทั่วโลกเจริญก้าวหน้าและมั่นคงทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วันนี้เวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัสตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพรอบเวลาสวด5 นาฬิกา 30 นาทีถึงเวลา7 นาฬิกาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและฉันเพลนกำหนด100 วันมีการประโคมย่ำยามเวลา6 นาฬิกา 9 นาฬิกา 12 นาฬิกา 15 นาฬิกา 18 นาฬิกาและ 21 นาฬิกาเวลา11 นาฬิกานายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100 วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาส4 รูปประจำเตียงสวดทิศตะวันออกทำนองที่ใช้สวดคือทำนองเลื่อนและวัดราชสิทธาราม4 รูปประจำเตียงสวดทิศตะวันตกทำนองที่ใช้สวดคือทำนองกะเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1 สำรับสำรับละ4 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7วันนี้ที่โรงแรมลายทองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่26 ถึง 28 มิถุนายน 2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีรวมจำนวน80คนมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมจิตวิทยาการดำเนินชีวิตเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรม Walk Rally ทัศนศึกษาณสวนสัตว์อุบลราชธานีฝึกการทำงานเป็นทีมและการเป็นจิตอาสาสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการทำความดีเพื่อส่วนรวมสำหรับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์เป็นทุนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีที่ครอบครัวประสบภาวะวิกฤตจากสาธารณภัยให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีมีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและทุนเรียนดีแบ่งเป็นระดับปริญญาตรีรวมจำนวน23คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน3คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน2คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายรวมจำนวน5คนระดับประถมศึกษาจำนวน10คนและระดับอนุบาลจำนวน3คนรวมจำนวนทั้งสิ้น46คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระปฐมเจดีย์วัดบางช้างเหนือวัดพระประโทนเจดีย์วัดโคเขมาวัดสำโรงวัดมะเกลือวัดวังน้ำเขียวและวัดหนองกระโดนที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.เทศบาลนครเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดยานาวาวัดหัวลำโพงและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีวัดหนองร่มเย็นและวัดทุ่งควบจังหวัดพะเยาวัดบริบูรณ์และวัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทนาเฮียใช้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารและวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดเจ็ดยอดและวัดพระธาตุจอมหงจังหวัดเชียงรายวัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.บริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดนายนพดลรัตนแสงฮิรันและครอบครัวบริษัทเจมส์จิลเวลกรุ๊ปจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทแสงจันทร์พาณิชย์2559จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจการเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสารสาสตร์วิเทศบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิโดยวันนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจำนวน 1,913 คนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.ด้วยชุดสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันและในวันเดียวกันนี้ซึ่งเป็นวันที่2ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนสำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกมีประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพรวมจำนวนทั้งสิ้น 3,540 คนและในวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนทั่วไปและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าถวายสักการะพระศพอาทิศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกรุงเทพมหานครสำนักงานเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดนครปฐมบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดและบริษัทนาเฮียใช้จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือ 8:00 น.ถึง 10:00 น. 11:30 น. ถึง 16:00 น.และ 20:00 น.ถึง 21:00 น.โดยมีจุดคัดกรองอยู่ภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานซึ่งจะปิดเวลา 20:00 น.จากนั้นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.thด้วยพระกรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริขอไปค่ะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่มุ่งสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบรมีซึ่งวันนี้เสนอตอนแสงพระเมตตากลางขุนเขาจากยอดดอยสู่หัวใจประชาชนติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระนามอันภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยด้วยพระองค์ได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะพระกรณียกิจที่บังเกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยวันนี้ได้สร้างคุณูปการให้กับคนไทยอย่างมั่นคงท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อนและพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ของอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีมีชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่ดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างเรียบง่ายมาอย่างยาวนานนั่นคือบ้านไลโวและบ้านสารวะดินแดนแห่งความหวังของผู้คนที่แม้จะอยู่ห่างไกลความเจริญแต่ไม่เคยห่างไกลจากสายพระเนตรและน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้แผ่ไปถึงผู้คนในถิ่นทุรกันดารเหล่านั้นด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาสพระองค์ทรงน้อมนำแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสตามรอยแนวทางแห่งพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาในทุกโครงการในพระดำริเนื้อสิ่งอื่นใดพระวิสัยทัศน์ที่ทรงมุ่งสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนพระกรณียกิจล้วนสอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีดังความสำฤทธิ์ผลภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการได้มีการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต่างๆในพื้นที่บ้านไลโวและบ้านสารวะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านการศึกษาคือรากฐานแห่งอนาคตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษาและกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตจากเด็กที่เคยขาดโอกาสวันนี้หลายคนมีความฝันมีเป้าหมายและมองเห็นอนาคตของตนเองอย่างชัดเจนพระเมตตาที่ส่งผ่านโอกาสทางการศึกษาจึงไม่ได้เพียงสร้างผู้เรียนแต่ยังสร้างความหวังให้แก่คนทั้งชุมชนนอกจากการศึกษาแล้วการพัฒนาอาชีพและรายได้ยังเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตรการพัฒนาผลผลิตการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ครอบครัวซึ่งเมื่อชุมชนมีอาชีพมีรายได้และมีองค์ความรู้ชีวิตความเป็นอยู่ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจากการรอคอยความช่วยเหลือกลายเป็นการพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็งกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่แห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการส่งมอบสิ่งของหรือความช่วยเหลือในระยะสั้นแต่เป็นการที่พระองค์ทรงสร้างรากฐานแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนพระองค์ทรงสร้างคนสร้างโอกาสสร้างความเข้มแข็งและสร้างศักดิ์ศรีแห่งการดำรงชีวิตรอยยิ้มของเด็กเสียงหัวเราะของครอบครัวและความหวังของผู้คนบนผืนแผ่นดินแห่งนี้ล้วนเป็นดอกผลแห่งพระเมตตาที่วันนี้ได้ผลิบานกลางขุนเขาแม้ระยะทางจะห่างไกล แม้เส้นทางจะยากลำบากแต่น้ำพระราชหฤทัยแห่งองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเสียสละกลับเสด็จไปถึงหัวใจของประชาชนทุกคนพระองค์ทรงสอนให้เห็นว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มต้นจากการมองเห็นคุณค่าของมนุษย์และความเมตตาที่แท้จริงคือการสร้างโอกาสให้ผู้คนสามารถลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเองวันนี้บ้านไลโว่และบ้านสาละวะจึงไม่ได้เป็นเพียงชุมชนกลางหุบเขาอันห่างไกลความเจริญแต่ที่นี่เป็นพื้นที่แห่งความหวังพื้นที่แห่งโอกาสและพื้นที่ที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาอันยิ่งใหญ่พระกรุณาที่คุณที่พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประสบกรณิกรไม่ได้หยุดเพียงณวันเวลาหนึ่งแต่ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจความเข้มแข็งและความหวังไปสู่คนรุ่นต่อไปแสงแห่งพระเมตตาที่ส่งลงบนยอดดอยในวันนั้นยังคงส่องสว่างในหัวใจของประชาชนตราบจนวันนี้และจะยังคงเป็นแสงแห่งความหวังของแผ่นดินไทยสืบไปใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์ประชาชนย่อมมีความหวังได้แสงพระเมตตาทุกชีวิตย่อมเบ่งบานและมีความสุขตลอดไป
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักผ่านพระกรณียกิจนานาประการเพื่อทรงสืบสานรักษาต่อยอดตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมให้กับปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารวันนี้ได้รับพระกรุณาที่คุณมีโอกาสในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีพระองค์จะทรงประทับอยู่ในกลางดวงใจของปวงประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิจนิรันดร์สวัสดีค่ะ
2: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินก
5: ็สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1

สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกกต.สรุปภาพรวมปิดหีบเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยู่ในขั้นตอนการนับคะแนนชัดชาติคะแนนยังทิ้งห่างสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
3: ว่าที่ร้อยตีภาสกรสิริภัคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมถึงการเลือกตั้งเมืองพัทยาว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยในกรุงเทพมหานครและ113หน่วยในเมืองพัทยาปิดการลงคะแนนครบทุกหน่วยเมื่อเวลา 17 นาฬิกาและเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนตามขั้นตอนของกฎหมายโดยภาพรวมสถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้กกต.เชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนได้ทุกหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเพื่อสร้างความโปร่งใสขณะที่กทม.แถลงสรุปภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยปิดการลงคะแนนครบถ้วนแม้นฝนกระหน่ำช่วงบ่ายแต่ภาพรวมเรียบร้อยปลัดกทม.ยืนยันบัตรเลือกตั้งปลอดภัยคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: กรุงเทพมหานครแถลงสรุปภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครภายหลังปิดหีบเลือกตั้ง 17 นาฬิกาโดยยืนยันว่าการเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยทั่วกรุงเทพสามารถปิดการลงคะแนนได้ครบถ้วนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้ช่วงเช้าจะมีเหตุเพลิงไหม้ซอยแจ้งวัฒนะ10เขตหลัก4แต่เจ้าหน้าที่ดับไฟได้ภายใน15นาทีไม่กระทบต่อหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ส่วนพายุฝนกระหน่ำในช่วงบ่ายครอบคลุม15เขตฝั่งธนบุรีเข้าสู่กรุงเทพมหานครในและฝั่งตะวันออกกทม.เร่งระบายน้ำแห้งไวประชาชนสามารถลงคะแนนได้ต่อเนื่องจนปิดหีบยืนยันว่าบัตรเลือกตั้งปลอดภัยรัดกุมและไม่มีเหตุไฟดับส่วนกรณีไม่พบรายชื่อที่เขตตลิ่งชันตรวจสอบแล้วเกิดจากการย้ายทะเบียนบ้านเข้าบ้านใหม่ยังไม่ครบ1ปีตามกฎหมายจึงต้องกลับไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งเดิมทางนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการทำงานเต็มที่คาดว่าจะสรุปตัวเลขรายงานผลยังไม่เป็นทางการได้ในช่วงใกล้22นาฬิกาวันนี้ซึ่งประชาชนยังสามารถติดตามผลคะแนนแบบเรียลไทม์ได้ที่เว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com หรือชมได้ผ่านจอแสดงผลณสำนักงานเขตทั้ง50เขตและหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าติตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ส่วนบรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าอย่างไม่เป็นทางการค่อนข้างชัดเจนชัดชาตินำโด่งทิ้งห่างผู้สมัครรายอื่นคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: ความเคลื่อนไหวการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครล่าสุดเมื่อเวลา 20:10 นการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั่วกรุงเทพมหานครยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องโดยผลการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการในขณะนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระยังคงนำมาด้วยอันดับ1อย่างชัดเจนด้วยคะแนน 827,020 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.3 ของคะแนนที่นับแล้วขณะที่อันดับ2เป็นนางมฤิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครอิสระได้รับคะแนน 168,079 คะแนนส่วนอันดับ3นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนมีคะแนน 1,975 คะแนนและอันดับ4นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนน 58,619 คะแนนโดยบรรยากาศภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครยังคงมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครผู้สังเกตการและสื่อมวลชนจากทุกสำนักเฝ้าติดตามผลการนับคะแนนที่จะยอยส่งเข้ามาระบบทั้ง50เขตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ตามผลคะแนนที่รายงานอยู่ในขณะนี้ยังเป็นเพียงผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนื่องจากยังมีอีกหลายหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ระหว่างการนับคะแนนและส่งผลคะแนนเข้าสู่ระบบโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะตรวจสอบความถูกต้องของผลการนับคะแนนทั้งหมดก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไปนิพิธพลชัยยุพฤกษ์รายงานครับ
6: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
12: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
13: Beautiful Music
12: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจ่อจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องอาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงค์ครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เน่เน่เน่เน่อัดแจ็คกุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงโชคทองอะเฮ้
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายหายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแต่เนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดผ้าเดียวเลยนะ
0: ก็ว่าเฮงอะไรทองทองก็นึกว่าเออชิงโชคชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสเมืองให้ชีวิตใหม่อะ
1: นอนนอนนอนผู้ใหญ่เดินมานอนและถามแกนอนเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้
3: วิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะชัดชาติแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงเทใจให้นั่งผู้ว่ากทม.อีกสมัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: เหรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สักกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องอย่า

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดคันตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทันตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรช่วยใส่ได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ชัดชาติเปิดใจขอบคุณทุกคะแนนเสียงย้ำไม่หลงระเริงชัยชนะพร้อมจับมือทีมงานลุยภารกิจใหญ่เพื่อคนกรุงเทพคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: บรรยากาศล่าสุดจากสเตเดียมวันใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวารุณติดตามผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีพี่น้องประชาชนและกองทัพสื่อมวลชนเดินทางมาปักหลักเกาะติดสถานการณ์กันอย่างเนืองแน่นตั้งแต่หลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 นโดยไฮไลท์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ2 ทุ่มเศษที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์พร้อมทีมกรุงเทพทำงานได้เดินลงมาพบปะพี่น้องประชาชนด้านล่างอย่างเป็นกันเองพร้อมเปิดใจขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกและไม่ได้เลือกตนเองโดยยอมรับว่าไม่ได้รู้สึกหลงระเริงไปกับชัยชนะครั้งนี้เพราะรู้ดีว่าการทำงานของผู้ราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไปนั้นจะเป็นภารกิจที่หนักมากซึ่งนายชัชชาติยังได้เน้นย้ำกับทีมงานอีกด้วยว่าหลังจากนี้จะต้องตั้งใจทำงานให้หนักขึ้นเนื่องจากประชาชนมีความคาดหวังสูงประกอบกับสถานการณ์โลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วพร้อมให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนชาวกรุงว่าจะรับใช้ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมและจะไม่ทำให้คนกรุงเทพมหานครผิดหวังอย่างแน่นอนวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: นายผู้สมัครรายอื่นๆได้ทยอยออกมาแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงและยอมรับความพ่ายแพ้เช่นนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนแถลงขอบคุณชาวกรุงเทพที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเสียงให้กับตนเองรวมถึงสกจากพรรคประชาชนพร้อมแสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ขณะที่นายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงหลังจากปิดหีบการเลือกตั้งว่าแม้คะแนนจะยังนับไม่เสร็จแต่ผลชัดเจนแล้วว่านายชัชชาติได้คะแนนสูงสุดอย่างไรก็ตามขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้ส่วนนโยบายของพรรคที่นำเสนอมาตลอดอยากให้ผู้ชนะการเลือกตั้งนำไปสานต่อซึ่งทางพรรคก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกเรื่องส่วนนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์และลงคะแนนเสียงให้กับตนถือเป็นพลังที่บริสุทธิ์เพื่อส่งให้กรุงเทพมีความเปลี่ยนแปลงและไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรขอยอมรับและขอแสดงความยินดีกับผลคะแนนที่ชนะและเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com รายงานความคืบหน้าผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างไม่เป็นทางการล่าสุดเมื่อเวลา 21:10 น.ผลการนับคะแนนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้ 1,444,914 คะแนนคิดเป็น 65.6% ส่วนลำดับที่2คือนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้ 288,171 คะแนนคิดเป็น 13.1% ตามด้วยนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร176,934 คะแนนโดยภาพรวมนับคะแนนแล้ว 2,201,739 ใบหรือคิดเป็น 95% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 4,428,644 คน
5: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจ่าบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้6:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหูใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: ูอะไรข่าวใหญ่เลยล่ะ
1: ข่าวใหญ่อะไรไหนไหนไหนเล่ามาเลยว่าพร้อมฟังเรื่องชาวบ้านจากลือเสมอ
2: นี่แล้วจะฟังไหม
0: รู้ยังดาราดาวรุ่งที่เคยติดยาเขากลับมาเล่นละครแล้วนะ
1: เอ้าแล้วอีเลิกยาหายแล้วเหรออ ุ
2: ้ยเฉยแหลกหายแล้วสิถึงได้กลับมาอุ้ย
0: หล่อเหมือนเดิมเลยดูสิดูสิ
1: หล่อตรงไหนอ่ะหน้ามันก็เหมือนอ้วกเป๊ะๆเนี่ย
0: ว้ายอารมณ์เสีย
3: ไหนไหนไหนไหนพูดถึงใครกันเนี่ย
0: นี่นี่ไงผู้ใหญ่พระเอกหนุ่มรูปหล่อเขากลับมาเล่นละครแล้วนี่ไงนี่ไง
3: หายหน้าไปนานได้ข่าวว่าไปบำบัดรักษามาแล้วเป็นถึงดาราที่เด็กๆชื่นชอบน่าจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนี่ถือว่าโชคดีนะที่ผู้ใหญ่ในวงการเขาให้โอกาส
2: ช้างก็ภาวนาขอให้เขาอย่าใช้โอกาสเปลืองเลยทำตัวดีๆอย่าไปอยู่ในวังวนยาเสพติดอีกอนาคตจะดับวูบ
1: เสียลายผู้ชายหล่อๆแล้วก็ไม่ว่า
3: แปะก็คนเขาชอบของเขานี่เจ๊กุหลาบเห็นไหมไม่ว่าดาราหรือคนธรรมดาพอเลิกยาได้เขาก็เหมือนเราๆนี่แหละต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการมีอาชีพมีงานทำมีการยอมรับจากสังคม
2: ฉันนะยอมรับเต็มที่แขนรอเลยนะ
1: แม่ฟังลึกของลึกสู่สู่สู่
2: ไม่ใช่แกอาแปะชีก่อนแล้วนะเนี่ย
3: ยังไงก็แขนรับให้เหมือนๆกันนะอย่าเลือกแต่คนหล่อๆ
1: ใช่บังเรามีไอ้แมงไอ้ขวังแล้วก็ไอ้พุกบำบัดหายหมดแล้วนะแข็งยอมรับมั่งด้วยนะ
2: ฉันนะยอมรับเสมอผู้ใหญ่สอนมาดีฉันจำขึ้นใจเลยละค่ะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ติดยาเสพติดก็คือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาเมื่อรักษาหายแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่ดีในสังคมมีคนยอมรับมีคนให้โอกาสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้ยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: แปะแปะหนังสือพิมพ์วันนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีบริการลูกค้าแล้วเหรอ
2: ลุงยังไงล่ะอาจจะกุหลับแกไปอังแล้วของน้ำเน่าอยู่นั่นไง
3: ก็ฉันว่างๆอยู่อ่ะฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละอ่ะอ่ะนี่จ้ะผู้ใหญ
1: ่อ่ะขอบใจขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆไอ้คนขายยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างนี้ให้เห็นก่อนเยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี่
2: จับไล่บ่อยๆแบบเนี้ยช่วยลดปัญหายาเสพติดได้มั้งไหมอ่ะผู้ใหญ
1: ่มันก็เป็นวิธีนึงคือจัดการที่ผู้ค้าอีกทางนึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ผู้เสพทำยังไงจะลดจำนวนผู้เสพให้ได
3: ้ก็เอาไปหาหมอให้หมดเลยค่ะพ
2: ่
3: อ
2: เออใช่อาส้มจุกฉลักหลักแหลมมากๆนะ
3: จุกก็จำพ่อมันนั่นแหละจ้า
1: การลดจำนวนผู้เสพด้วยการนำไปบำบัดรักษาก็เป็นวิธีลดปัญหายาเสพติดอีกทางนึงคือเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่รู้จะไปขายใคร
2: อ๋อจริงๆด้วยนะผู้ใหญ่นะเมืองล้างอ้วงนะถ้าไม่มีใครกินกาแฟอ้วกก็ไม่รู้จะไปขายใครอ่ะ
3: ก็เลิกขายไปเสียแปะ
2: อ้วกขายของถูกกฎหมายจะเลิกไปทำไมอ่ะนี่ผู้ใหญ่และไอ้พวกที่เลิกยากลับไปติดซ้ำอีกเนี่ยทำไงอ่ะ
1: นี่แหละปัญหาใหญ่อาแปะทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้คนกลับไปติดซ้ำ
2: อ่ะผู้ใหญ่เคยบอกว่าสังคมต้องให้อภัยให้โอกาสเขาออกมาจากวังวนของปัญหา
1: ถูกแล้ว

0: พียงแค่พวกเราให้อภัยยอมรับในความผิดพลาดของเขาให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ได้ไม่ผักใสเขากลับไปติดยาอีกครั้งไงไม่งั้นก็ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ก็ลดปัญหายาเสพติดไม่ได้เหมือนกันการจับยาก็ลดปัญหาทางนึงลดจำนวนผู้เสพยาก็แก้ปัญหาอีกทางนึงช่วยกันหลายๆทางวันนึงปัญหายาเสพติดก็จะแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน
1: อยากให้วังนั่งมาถึงเร็วๆอ่ะอ้วนจะได้ไตตาหลับ
2: หรือก็หลับตาสิเดี๋ยวอ้วนจัดให
1: ้โอ้อ้วนหลับไม่ลงหรอกจะคุณหลับเอ้ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการมีผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติดหากเราช่วยกันลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการชักชวนให้เข้ารับการบำบัดเมื่อบำบัดหายแล้วก็ให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ติดกันผักใสเพราะจะทำให้เขากลับไปเสพซ้ำซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ประสบความสำเร็จ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทิดเกล้าชาวไทยในเวลา 24:00 นตรงของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบกในเครือกองทบกทั่วประเทศทั้งระบบ FM และ AM อำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะพบกันเช่นเคยค่ะดิฉันวรรณภาสมัครสมานอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังคนนอนดึกในเที่ยงคืนวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันจันทร์ค่ะแต่เป็นวันแรกของสัปดาห์แต่ก็เป็นวันก่อนที่จะสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะพรุ่งนี้30มิถุนายนก็สิ้นเดือนมิถุนายนกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังก้าวเข้าสู่ครึ่งปีได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะหลังจากนี้เนี่ยเดือน7เดือน8ไปจนถึงสิ้นปีนะคะก็เข้าสู่ในช่วงของครึ่งปีหลังแล้วล่ะซึ่งพี่น้องเกษตรกรขณะนี้ก็อยู่ในช่วงของฤดูปลูกค่ะไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ทำนาก็ปลูกข้าวกันนะคะอยู่ในช่วงของการไถหว่านฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลนะคะในบางพื้นที่ฝนก็ยังตกอยู่นะคะคุณผู้ฟังส่งกำลังใจกันทั่วหน้าขอให้ในครึ่งปีหลังนี้นะคะข้าวออกดอกสวยงามนะคะจะได้มีผลผลิตในการหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวดีที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในระดับพระราชวงศ์อย่างที่เราทราบกันดีนะคะก่อนหน้านี้ที่ทางสำนักพระราชวังออกประกาศหมายกำหนดการว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการค่ะระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมค่ะตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศสซึ่งในการนี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะโดยเสด็จไปยังที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2399แล้วก็ต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมาของการติดต่อสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2228นั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการนะคะในห้วงเวลาระยะเวลาความเป็นมาที่ยาวนานความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสว่าเริ่มมีการติดต่อค้าขายหรือว่าเจริญสัมพันธไมตรีกันตั้งแต่ในห้วงปีใดช่วงที่2นะคะจะนำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับในวันนี้29มิถุนายนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิสเพื่อส่งร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นค่ะจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อส่งพบหารือกับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสและภริยาส่วนในช่วงค่ำค่ะประธานาธิบดีของฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพในงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการต่อมาในวันพรุ่งนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัยค่ะเพื่อทรงวางพวงมาลารำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสจะเข้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดของปารีสแห่ง งความยั่งยืนตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแซนค่ะแม่น้ำแซนก็ถือว่าเป็นแม่น้ำถ้าเปรียบเสมือนประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังก็เหมือนแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละที่เป็นศูนย์รวมอารยธรรมต่างๆแล้วก็หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในประเทศตั้งแต่อดีตดังนั้นฝรั่งเศสเขาก็มีแม่น้ำแซนนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นแม่น้ำขนาดใหญ่และยาวที่เชื่อมต่อหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนฝรั่งเศสนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัสตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสนิทรรศการดังกล่าวนี้นะคะคุณผู้ฟังจัดขึ้นโดยภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีซึ่งก็มีการนำเสนอพัฒนาการของเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยและการนำเสนอสู่เวทีในระดับนานาชาติค่ะส่วนในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและจะส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวรายละเอียดบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะคะในแต่ละวันดิฉันจะน้อมนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเรื่อยๆคุณผู้ฟังสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นี่คือหมุดหมายสำคัญค่ะของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยกับฝรั่งเศสซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดกันในทุกระดับระหว่างทั้งสองประเทศนั่นเองนะคะช่วงนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงที่สองของรายการเราจะมาดูหน้าประวัติศาสตร์ทางการทูตที่งดงามระหว่างไทยกับฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจนถึงปัจจุบันสักครู่มาติดตามกันค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดเกล้าชาวไทยค่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะคะช่วงที่2ของรายการเรามาดูเรื่องของหน้าประวัติศาสตร์ทางการทูตที่งดงามและยาวนานระหว่างไทยกับฝรั่งเศสกันนะคะซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากความศรัทธาแล้วก็การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่หยั่งรากลึกมานานกว่า3ศตวรรษค่ะนานกว่า300ปีนะคะสายสัมพันธ์นี้นะคะเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงความเข้าใจอันดีระหว่างโลกตะวันตกและโลกตะวันออกที่เติบโตอย่างมั่นคงและสร้างสรรค์มาโดยตลอดนั่นเองค่ะจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเกิดขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาค่ะคุณผู้ฟังอาจจะนึกถึงละครบุพเพสันนิวาสนะคะซึ่งมีการเขียนเรื่องราวความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมีการแสดงออกมาได้อย่างละเอียดยิบซึ่งดูแล้วเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจณจุดตรงนั้นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเล่ากันต่อเลยนะคะคุณผู้ฟังก็เกิดขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นยุคทองแห่งการเปิดรับและก็แลกเปลี่ยนทางปัญญาฝรั่งเศสเนี่ยได้ส่งคณะทูตและมิชชันนารีนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์และสถาปัตยกรรมมาแบ่งปันสยามประเทศส่วนในขณะที่ฝ่ายไทยของเราก็ได้ส่งคณะราชทูตนำโดยออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือว่าโกษาปานที่เป็นตัวละครในเรื่องบุพเพสันนิวาสค่ะเดินทางข้ามมหาสมุทรไปเยือนพระราชวังแวร์ไซน์ในปีพุทธศักราช2229คือเป็นตัวแทนขององค์พระมหากษัตริย์ไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศนั่นเองนะคะทีนี้ด้วยบุคลิกอันสง่างามวัยพริบ ปฏิภาณและอัธยาศัยไมตรีของคณะราชทูตไทยก็ได้ไปสร้างความประทับใจและก็ชื่นชมให้แก่ราชสำนักและประชาชนชาวฝรั่งเศสเป็นอย่างมากนี่แหละค่ะเป็นรากฐานของมิตรภาพที่เปี่ยมไปด้วยความเคารพซึ่งกันและกันคุณผู้ฟังคะความผูกพันนี้เนี่ยสืบทอดแล้วก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านพระราชไมตรีระหว่างพระมหากษัตริย์และผู้นำของทั้งสองประเทศการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในยุคของกรุงรัตนโกสินทร์รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนของระดับพระบรมวงศานุวงศ์ไทยและประธานาธิบดีฝรั่งเศสในยุคต่อๆมาตรงนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความใกล้ชิดแล้วก็ความปรารถนาที่ดีต่อกันอย่างมิเสื่อมคลายนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังทีนี้พาคุณผู้ฟังขยับจากอดีตเข้ามาใกล้เรื่อยๆนะคะจากสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะก็มาสู่กรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็มาจนถึงณปัจจุบันนี้ถ้าใครยังจำกันได้นะคะในปี2565ต้องบอกว่ามิตรภาพอันงดงามนี้ได้รับการบันทึกเป็นภาพจำครั้งสำคัญของโลกเมื่อนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเนี่ยท่านได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกพิเศษของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกค่ะการเยือนในครั้งนั้นคุณผู้ฟังไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองระดับสูงเท่านั้นแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเคารพชื่นชมในมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยอีกด้วยนะคะซึ่งย้อนไปในค่ำคืนของวันที่18พฤศจิกายนโอ้วันเกิดดิฉันพอดีเลยนะคะในปี2565หลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมและการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทท่านประธานาธิบดีมาครงท่านก็ได้ใช้เวลาส่วนตัวนะคะถอดสูตรออกก็แต่งตัวแบบสบายๆนี่แหละค่ะนำคณะสื่อมวลชนต่างประเทศเนี่ยก้าวเข้าสู่พื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านไปที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพนั่นเองค่ะไปสัมผัสถึงจิตวิญญาณแล้วก็ศาสนศิลป์ที่เป็นอัตลักษณ์ของไทย
บรรยากาศการเยือนวัดในค่ำคืนในวันนั้นก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและก็เป็นกันเองนะคะผู้นำฝรั่งเศสก็ได้เดินชมความงามของพระมหาเจดีย์สี่รัชกาลที่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีอย่างสนใจและไฮไลท์สำคัญคือการเข้าชมพระนอนวัดโพภายในพระวิหารซึ่งประธานาธิบดีมาครงได้แสดงความศรัทธาและก็เอ่ยชมด้วยความจริงใจว่าโอ้นี่เป็นพระนอนที่สวยงามที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยพร้อมทั้งได้ร่วมสัมผัสประเพณีไทยด้วยการตักบาตรสตางค์ค่ะตักบาตรเหรียญนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ลงนามในสมุดเยี่ยมวัดอีกด้วยภาพของผู้นำประเทศมหาอำนาจจากตะวันตกเดินชมสถาปัตยกรรมของไทยด้วยรอยยิ้มและยกมือไหว้ทักทายอย่างนอบน้อมก็ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกเป็นไวรัลค่ะคุณผู้ฟังไปสร้างความประทับใจให้กับคนไทยในฝรั่งเศสคนไทยในประเทศเราแล้วก็ผู้คนทั่วโลกอย่างมากนี่คือชิ้นส่วนทางประวัติศาสตร์เล็กๆที่น่าประทับใจนะคะคุณผู้ฟังแต่มันได้จบลงเพียงค่ำคืนในวันนั้นที่วัดโพนะคะเพราะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายมานูเอลมาครงได้ให้การต้อนรับสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดโพอีกครั้งหนึ่งอย่างสมเกียรติเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งวัดโพปารีสในประเทศฝรั่งเศสคุณผู้ฟังคะนี่คือมิตรภาพนะคะสะท้อนให้เห็นถึงพุทธศาสนิกชนที่มีใจรักใจศรัทธานะคะที่อยากจะให้มีวัดโพที่กรุงปารีสเป็นวัดโพปารีสแล้วก็เป็นความหวังของใครหลายๆคนนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะเห็นพระพุทธศาสนาเนี่ยแบ่งบานไปทั่วโลกซึ่งก็ได้ผลิบานกลายเป็นการแลกเปลี่ยนทางศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังปัจจุบันก็ไทยฝรั่งเศสเนี่ยยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเช่นโครงการด้านอวกาศดาราศาสตร์การบินไปกว่านั้นคือการส่งเสริมเรื่องของการศึกษาแล้วก็ภาษาซึ่งแพร่หลายนั่นเองนะคะสังเกตว่ามหาวิทยาลัยในไทยเขาก็หลายมหาวิทยาลัยค่ะมีการสอนภาษาฝรั่งเศสด้วยนะคะเป็นเอกวิชาฝรั่งเศสนั่นเองเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นเรื่องราวที่ปลับปลื้มปิติใจมากๆเลยนะคะน้อมนำมาฝากคุณผู้ฟังกันช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามวันนี้ในอดีตค่ะ

ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเทิดกล้าชาวไทยค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามเรื่องราววันนี้ในอดีตกันค่ะเรามาดูเหตุการณ์แรกพาคุณผู้ฟังย้อนไปในปีพุทธศักราช2424เป็นวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีทรงเป็นต้นราชสกุลบริพัตรค่ะซึ่งในพระยาวนั้นศึกษาชั้นต้นที่พระตำหนักสวนกุหลาบเมื่อทรงเจริญวัยมีพระชนมพรรษาได้13พรรษาได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ย้ายไปศึกษาวิชาทหารที่ประเทศเยอรมนีค่ะพระองค์ใช้เวลาส่วนพระองค์ศึกษาด้านการประสานเสียงและการประพันธ์บทเพลงก่อนการเสด็จกลับประเทศไทยเมื่อเสด็จกลับจากยุโรปค่ะทรงเริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งสนอการทหารบกทรงสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่กิจการทางด้านการทหารการปกครองทรงวางรากฐานความเจริญของกองทัพไทยกองทัพบกกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยขณะดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบกได้เปลี่ยนชื่อกรมอากาศยานทหารบกมาเป็นกรมอากาศยานซึ่งก็เป็นที่มาของกองทัพอากาศนั่นเองนะคะทรงจัดหาเครื่องบินไว้ใช้ในราชการเพิ่มขึ้นเป็นอันมากจัดให้มีการแสดงการบินมีการสร้างเครื่องบินขึ้นมาใช้เองจัดตั้งกองบินต่างๆสร้างสนามบินในแต่ละจังหวัดเปิดสายการบินไพรสณีย์ไทยทางอากาศไปต่างจังหวัดทำการบินไปเจริญสัมพันธไมตรีอวดธงไตรรงค์ในต่างประเทศนอกจากนี้พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถงานด้านดนตรีค่ะคุณผู้ฟังทรงพระนิพนธ์บทเพลงไทยเพลงฝรั่งเพลงไทยเดิมไว้มากมายอย่างเช่นเพลงวัดปลื้มจิตวัดชุมพลเพลงสุดเสนาะเพลงมหาฤกษ์เพลงมหาโศกที่เรารู้จักกันพระองค์ทรงพระนิพนธ์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งได้รับการขนานพระนามว่าพระองค์คือพระบิดาแห่งเพลงไทยเดิมด้วยค่ะส่วนเหตุการณ์ต่อมาค่ะคุณผู้ฟังย้อนไป29มิถุนายนพุทธศักราช2441พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติธนบัตรรัตนโกสินทร์ศก121เนื่องจากว่าการค้าในราชอาณาจักรนั้นเริ่มเจริญมากขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อความสะดวกสบายของประชาชนค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์ธนบัตรขึ้นมาเพื่อสะดวกในการใช้จ่ายตรวจตราพกพาซึ่งธนบัตรรุ่นแรกก็ได้ว่าจ้างบริษัทโทมัสเดอลารูของประเทศอังกฤษมาจัดพิมพ์ซึ่งขณะนั้นเรียกว่าธนบัตรแบบที่1เป็นธนบัตรชนิดพิมพ์หน้าเดียวค่ะออกใช้ครั้งแรกตามประกาศเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเมื่อปี2445นั่นเองนะคะก็จะมีทั้งหมด5ชนิดราคาค่ะที่เป็นแบบธนบัตรแบงก์อ่ะนะคะมี5บาทมี10บาท20บาท100บาทและ 1,000 บาทนั่นเองจนกระทั่งในปี2512อ่ะคุณผู้ฟังยังไม่ถึง60ปีที่แล้วเลยนะคะก็ประมาณ57ปีที่แล้วนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้จัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรขึ้นมาเองแล้วก็เริ่มพิมพ์ธนบัตรใช้เองภายในประเทศดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันค่ะสำหรับการจัดทำแล้วก็การนำธนบัตรออกมาใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนี้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวการออกใช้ธนบัตรนั้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนดนะคะก็คือจะต้องมีทุนสำรองเงินตราหนุนหลังเต็มมูลค่าของธนบัตรออกใช้เสมอจึงจะสามารถพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้ได้นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นเกร็ดความรู้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับเรื่องราววันนี้ในอดีตหมดเวลาแล้วค่ะพบกับดิฉันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงคืนตรงค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
6: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไม่มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่เวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับประทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

ีนี้ยังจำจำไว้แนบดวงใจที่เคยเฝ้าอาธิษฐานไหว้วอนหน้าศาลศาลเจ้าแม่ไทรใหญ่ปีนี้ขอให้ข่าวดี

0: มอบรางวัลของขวัญจากใจจะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส่
1: จะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส่
0: แหวนเพชรวงใหญ่ใส่ไว้อวดผู้คน

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใส่พานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแรงสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเคี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081 850 7982 จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลเว่นสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ถอดรองเท้าใส่บาตรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนที่ตื่นนอนแต่เช้าตรู่มักมีร่างกายแข็งแรงมีชีวิตชีวาเพราะว่าได้เริ่มวันใหม่ด้วยการสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นลมหายใจผิวกายได้สัมผัสกับไออุ่นของแสงอรุณจากดวงอาทิตย์ที่ให้พลังความสว่างแด่ทุกชีวิตการตื่นเช้ายังทำให้เราได้มีเวลาเติมบุญให้ชีวิตของตัวเองด้วยการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นอายุของพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาพระภิกษุออกบิณฑบาตท่านถอดรองเท้าเดินด้วยกิริยาอาการที่สงบสำรวมทอดสายตามองต่ำสู่แผ่นดินเพราะว่าท่านเคารพในทานของผู้ให้เพราะฉะนั้นผู้ที่ใส่บาตรก็ต้องถอดรองเท้าเพื่อแสดงความเคารพในพระภิกษุผู้มีศีลถึง227ข้อใครที่ถอดรองเท้าแล้วยังยืนอยู่บนรองเท้าทำอย่างนั้นไม่ถูกนะคะเพราะว่าจะกลายเป็นว่าเรายืนสูงกว่าท่านขาดความเคารพในพระภิกษุผู้ทรงศีลคุณผู้ฟังคะทุกครั้งที่เราเดินทางเข้าไปนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปหรือพระเจดีย์ตามวัดวาอารามการถอดรองเท้าวางให้เป็นระเบียบนอกจากจะเป็นการแสดงความนอบน้อมเคารพในพระรัตนตรัยแล้วยังเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยให้แก่ตัวเราเองและคนในสังคมด้วยแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ทานเจได้บุญไหมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงหลายปีมานี้ผู้คนจำนวนไม่น้อยนะคะที่หันมากินเจแล้วก็ชักชวนคนอื่นให้มากินเจกับตนด้วยอาหารเจทุกชนิดล้วนทำมาจากพืชผักนะคะผักบางชนิดก็ห้ามทานบางคนทานเจเพราะว่าร่างกายปฏิเสธอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดคือทานเข้าไปแล้วก็อาจจะมีอาการอาหารไม่ย่อยเกิดป่วยไข้ไม่สบายก็เลยหันมาทานเจค่ะหรือว่าบางคนนะคะเลี้ยงไก่พันธุ์ต่างๆเอาไว้ดูเล่นครั้นไปเห็นไก่ที่เขาฆ่าแล้วก็วางขายเป็นตัวๆก็เลยนึกถึงไก่ที่ตนเลี้ยงทำให้เกิดความสลดสังเวชกินไก่ไม่ลงแล้วก็เลยรู้สึกเหม็นคาวกลิ่นสัตว์นะคะหันมากินเจไปก็มีค่ะบางคนกินเจเพราะว่าความเชื่อคิดว่ากินเจแล้วได้บุญก็เลยหันมากินเจค่ะแต่ก็ยังอยากกินเนื้อสัตว์อยู่จึงมีการดัดแปลงรูปร่างของแป้งที่นำมาประกอบอาหารให้มีรูปร่างคล้ายๆกับเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลากินแล้วจะได้หายอยากก็พอแก้ขัดไปได้บ้างนะคะทีนี้บางคนนะคะถูกเพื่อนชักชวนเรียกว่าเซาซีกันแล้วกันค่ะให้กินเจอ้างว่าได้บุญมากเขาก็เลยไปกราบถามพระอาจารย์ว่ากินเจแล้วได้บุญจริงหรือถ้าได้บุญพวกวัวควายกระต่ายเขากินกันแต่หญ้านะคะมันก็คงต้องได้บุญด้วยใช่ไหมพระอาจารย์ท่านตอบว่าบุญนั้นได้มาจากการทำความดีเว้นจากการทำความชั่วประกอบแต่การบุญการกุศลสัตว์กินหญ้ามันไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำบุญมันก็ไม่ได้บุญกินเจแต่ถ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงแล้วทำผิดศีลทำชั่วทำบาปสิ่งที่ได้ก็คือบาปกินอาหารครบทุกหมวดหมู่หรือว่ากินเจก็ตามแต่ถ้าเว้นจากการทำความชั่วทำบาปทำแต่บุญกุศลอย่างนี้จึงจะได้บุญนะคะคงจะทำให้ความเข้าใจในเรื่องของการกินเจของคุณผู้ฟังกระจ่างแจ้งมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่ความพอใจแล้วก็ความสะดวกของแต่ละท่านนะคะว่าจะรับประทานเจหรือไม่หรือว่าจะทานบ่อยแค่ไหนแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ล่าเอ้ยท่านเจ้าได้ยินเสียงที่แม่ว่าซอยส่งข่าวมาบ้านนะเด้อแม่เป็นห่วงอยากเห็นหน้าเจ้าหลายหลาย
1: แม่ลูกล่ะยับกับแม่แม่ที่ผูกแขนให้ให้กวดนี้ให้กวดนี้ดีกวดใจผูกเบี่ยงใจควันมาผูกเบี่ยงควายควันอยู่ไปอยู่ทางไก่ให้มีโชคมีไส้ให้ล่ำให้รวยให้โชค

0: เอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่14มุมมองของสื่อต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัช

0: อย่างเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ชีวิตจะดำเนินไปทางใดขึ้นอยู่กับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของเราเองนะคะคุณวิสารติโลกวณิชผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด้านการวิเคราะห์ข่าวและการสนทนาข่าวที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนกับชีวิตสื่อมวลชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าคนอาชีพอื่นทั้งข่าวสารด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตคุณวิสารติโลกวณิชเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางข่าวสารต้องคิดต้องวิเคราะห์ข่าวสารตลอดเวลาเช่นเขาจึงน่าสนใจว่าเขามีมุมมองต่อเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
0: ในมุมมองผมเศรษฐกิจพอเพียงคือประการที่หนึ่งก็คือรู้จักตัวเองการรู้จักตัวตนของตัวเองว่าอะไรคือความพอดีเพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เท่ากันบางคนต้องการการลงทุนเพิ่มบางคนต้องการบ้านเพิ่มบางคนแค่นี้ก็พอแล้วงั้นตัวเองจะรู้จักว่าแค่ไหนพอแค่ไหนมากเกินไปประการที่สองคือไม่โลภคือถ้าโลภก็จะมีปัญหาเกินความพอดีแล้วก็จะนำมาซึ่งปัญหาหนี้สินรวมทั้งความเครียด
2: จากวิธีคิดที่ให้ความสำคัญกับการรู้จักตัวเองตั้งมั่นในความไม่โลภทำทุกอย่างหลายคนมีคำถามนะคะว่าวิธีคิดแบบนี้คุณวิสารดีหลกวณิชจะปฏิบัติได้จริงหรือเพราะเขาต้องใช้ชีวิตอย่างคนเมืองประกอบอาชีพที่ต้องการความรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง
0: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากถ้าเรารับงานเยอะไปงานคุณภาพไม่ดีแสดงว่าเราโลภมากไปรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนและคุณภาพดีก็เป็นผลดีกับตัวเองนี่คือหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าเกิดเราไม่เอาหลักการของความพอดีมาใช้แล้วมีความโลภเยอะมันจะทำให้งานเละหมดคืองานทำรายการก็จะไม่ประณีตงานทำรายการวิทยุก็จะออกมาหยาบๆหรือแม้กระทั่งงานสื่อด้านอื่นๆมันก็จะไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ดังนั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วชั่งน้ำหนักได้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเลื่อนไปก่อนอะไรควรต้องลงมือเลยเราจะจัดลำดับความสำคัญมันเป็นแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างบางทีแบ่งเวลาไม่ถูกว่าอะไรก่อนอะไรหลังท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภคือทำให้พอดีตามประสิทธิภาพแล้วก็ต้องออกมาดีเราพอใจลูกค้าพอใจประชาชนพอใจนี่คือหัวใจสำคัญไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
2: การรู้จักตัวเองว่าระดับความพอดีระดับความสามารถของตนเองอยู่ที่จุดใดและไม่โลภรับงานเกินกำลังทำให้เขาจัดการงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพทำให้งานแต่ละชิ้นที่ทำมีคุณค่ามากกว่าเงินที่ได้รับเพราะผลงานช่วยต่อเติมชื่อเสียงสร้างสมความเชื่อมั่นความไว้วางใจจากผู้เกี่ยวข้องและในฐานะที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเขาคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของสื่อมวลชนในการสื่อสารวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่ดีอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
0: เพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาหนึ่งเรื่องการสื่อสารเศรษฐกิจพอเพียงคนจำนวนมากจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องแค่เกษตรงั้นคนหลายคนไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาใช้กับครอบครัวมาใช้กับธุรกิจได้สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่คือเผยแพร่เรื่องเหล่านี้ให้สังคมเข้าใจเยอะขึ้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับตั้งแต่คนจนสุดเกษตรกรผู้ใช้แรงงานคนกินเงินเดือนคนเป็นเจ้าของกิจการจนถึงมหาเศรษฐีใช้ได้หมดทุกระดับเอาตัวอย่างของคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังเอาประสบการณ์คนที่ทำแล้วเห็นประโยชน์เห็นคุณค่ามาเล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีปัญหาแล้วบางทีหาทางออกไม่เจอเนี่ยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะไปแก้ปัญหาเขาได
2: ้ไม่เพียงแต่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสำหรับคนทุกอาชีพแต่สื่อมวลชนควรทำหน้าที่เป็นผู้นำทางที่ดีให้สังคมสื่อข้อมูลข่าวสารในแง่มุมต่างๆสู่ผู้รับสารอย่างถูกต้องโดยมุ่งกระตุ้นให้คนทุกอาชีพมองเห็นความเป็นจริงของตนเอง
0: สื่อเนี่ยต้องสื่อความหมายให้ประชาชนเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ตัวเองจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองทั้งคนที่เป็นชาวนาชาวไร่เกษตรกรคนที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนคนทำมาหาเช้ากินค่ำคนรายได้น้อยแม้กระทั่งเจ้าของกิจการหรือเศรษฐีก็ต้องตั้งคำถามตัวเองว่าตัวเองความพอดีความพอเพียงเนี่ยอยู่ที่ไหนหน้าที่สื่อมวลชนในการเสนอเศรษฐกิจพอเพียงก็คือต้องเผยแพร่ให้เขาเข้าใจว่าอะไรคือความพอดีอะไรคือความพอเพียงอะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปเศรษฐีนักธุรกิจเฒ่าแก่แม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานกินเงินเดือนสามารถจะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆก็ได้แต่ต้องประมาณการแล้วถามตัวเองว่าโทรศัพท์มือถือที่จะซื้อรุ่นใหม่ถ่ายภาพได้มีสีเป็นแสนๆสีเนี่ยเกินตัวไปไหมถ้านักธุรกิจหรือมหาเศรษฐีหรือคนมีเงินเดือนเยอะๆซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง 30,000 บาทแต่รายได้เขาหลายแสนก็ไม่มีปัญหาไม่ถือว่าใช้เกินตัวเพราะเขาสามารถจะหารายได้มาครอบคลุมรายจ่ายแต่ถ้าเกิดคนที่มีรายจ่ายค่อนข้างมากรายได้แค่หมื่นกว่าบาทแล้วไปซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง 2-3 หมื่นอย่างนี้เกินตัวมีปัญหานักธุรกิจสามารถจะซื้อรถเบนซ์รถปอร์เช่หรือจะซื้อบ้านหลังใหญ่หลังโตได้ถ้าตัวเองมีความสามารถจ่ายได้แล้วก็ไม่บีบเบียนคนอื่นก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีปัญหาแต่คนที่รายได้น้อยๆก็ต้องประมาณการว่าควรจะซื้อบ้านระดับไหนควรจะซื้อรถราคาที่เท่าไหร่ฉะนั้นหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ปรับให้เหมาะกับตัวเองยังไงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่หยุดอยู่แค่เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนแต่มันเกี่ยวพันกับคนทุกอาชีพเพียงแต่ว่าใช้เป็นหรือเปล่ารู้จักใช้ไหมปรับใช้กับอาชีพของตัวเองได้หรือไม
2: ่และในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดข่าวสารรู้เห็นความเป็นไปของสังคมมากกว่าคนอาชีพอื่นคุณวิสารยิ่งเห็นคุณค่าของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีดำเนินชีวิตเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของคนเมืองค่ะ
0: ทุกวันนี้ที่ผมคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงควรจะใช้มากที่สุดก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้ประจำเช่นคนที่กินเงินเดือนทั้งภาคเอกชนรวมทั้งข้าราชการซึ่งเรามีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะบางคนเงินเดือนหมื่นบาทแต่ว่าไปผ่อนรถไปผ่อนทีวีไปผ่อนสตอริโอก็เป็นหนี้สินของสินเชื่อส่วนบุคคลเยอะฉะนั้นคนพวกนี้พี่น้องประชาชนเหล่านี้เนี่ยจะมีความทุกข์ใจเพราะสตังค์ไม่พอใช้ท่านถ้าเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับคนที่ทำมาหาเช้ากินค่ำแม่ค้าคนขับรถจักรยานยนต์คนกินเงินเดือนข้าราชการจะทำให้ชีวิตเขาอยู่ในความพอดีหนี้สินก็ไม่มากไม่ทุกข์ใจไม่เครียดแล้วก็ไม่ก่อปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหาครอบครัวอารมณ์เสียระบายกับลูกก็จะไม่มีเพราะใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงท่านคนเหล่านี้ต้องเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ลูกภรรยาจะได้สบายและตัวเองก็จะบริหารเงินเป็นด้วยครอบครัวจะอยู่รอดได้ภายใต้เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้แรงกดดันที่มากขึ้นตัวเองก็จะประคองครอบครัวให้ไปรอดแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตจะยิ่งเหนื่อยเพราะน้ำมันก็แพงของก็แพงเงินก็เฟ้อเงินก็จะชักหน้าไม่ถึงหลังจะเหนื่อยงั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้ได้กับสถานการณ์วิกฤตแล้วก็ใช้ได้กับสถานการณ์ปกติและเวลานี้เนี่ยต้องใช้เลย
2: และนี่คือมุมมองความคิดความเข้าใจที่นำสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของคุณวิสารดิลกวณิชที่วันนี้เราได้รู้จักเขาทั้งในบทบาทของนักข่าวพิธีกรผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์หนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนไทยค่ะ
1: คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนผู้อื่นน้อยพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์
1: พาพ่อแม่ไปทำบุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบิดามารดาว่าถ้าบุตรจะเอาบิดามารดานั่งอยู่บนไหล่คนละข้างแล้วเลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนน้ำท่านทั้งอย่างให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าของเราด้วยต่อให้เรามีอายุยืนถึง100ปีเลี้ยงดูท่านอย่างนี้ทุกวันก็ยังไม่ได้ชื่อว่าได้ตอบแทนพระคุณของบิดามารดาหมดสิ้นเลยแต่การน้อมนำบิดามารดาให้ตั้งอยู่ในการบุญการกุศลนั่นแหละค่ะเป็นวิธีที่จะสามารถตอบแทนพระคุณของท่านได้อย่างมากเราก็ลองมาหาเหตุแห่งบุญกุศลดูว่าในแต่ละวันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างที่พอจะเป็นบุญเป็นกุศลให้คุณพ่อคุณแม่ของเราค่ะเวลาเช้าเตรียมข้าวปลาอาหารให้ท่านได้ใส่บาตรหาหนังสือธรรมะให้ท่านอ่านหรือเอาเทปธรรมะเปิดให้ท่านฟังพาท่านเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้ถือศีล8ในวันโกนวันพระอย่างนี้เป็นต้นในเทศกาลต่างๆอันเป็นประเพณีเนื่องด้วยพุทธศาสนาก็พาท่านไปทำบุญทำทานเช่นในขณะนี้ถึงเทศกาลทอดกฐินแล้วลูกๆทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจแล้วหรือยังคะว่าจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทอดกฐินที่ไหนดีดูความสะดวกด้วยนะคะว่าเหมาะแก่การเดินทางของเราหรือเปล่าท่านนั่งรถนานๆได้ไหมศึกษาทุกอย่างอย่างดีแล้วก็บอกให้ท่านทราบล่วงหน้าท่านจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเมื่อเราหาโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำบุญทำกุศลอยู่เสมอวันหนึ่งเมื่อท่านจากเราไปเราก็อุ่นใจได้ว่าท่านไปพร้อมกับบุญแล้วเราก็ไม่ต้องรู้สึกเสียใจว่ายังไม่ได้ตอบแทนพระคุณท่านเมื่อคิดถึงท่านคราใดเราก็จะได้นึกเห็นแต่ภาพที่เป็นบุญเป็นกุศลเราจะได้ยิ้มด้วยความปลื้มปิติใจไม่รู้ลืมตลอดไปทีเดียวละค่ะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: chất lòng.
1: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่านี้แหละจิตของปุถุชนมันดื้อมันด้านดื้อด้านมันไม่ลงรอยจิตชนิดนี้ต้องทรมานด้วยกำลังศีลหนึ่งกำลังทานหนึ่งทานของอวัยวะนะไม่ใช่ทานอามิสนี่ทานขี้เกียจเอามาทานให้มันขยันนั่นคิดอดีตมาเอาทานมันนะบริจาคนั้นง่วงเหงาหาวนอนทานมันนะไม่ต้องนอนนั่นหัดมันนั่นทานละไอ้ความชั่วนั่นนั่นนี้แหละฉันใดก็ดีตั้งอกตั้งใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
3: ี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
4: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตแห่งวัดบรรพตคีรีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นชัดประจักษ์แจ้งนี้นาไม่หวังว่าจะหอบใส่รถไปพระนิพพานด้วยรอกอนิจจาเอ๋ยพิจารณาเพื่อถอนความหลงของเจ้าตัวที่เข้าใจผิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเขาสัตว์บุคคลต่างหากเพื่อให้นายความหลงของเจ้าตัวที่เคยหลงมาอวิชชาก็ว่าปัญญาน่ะเป็นหัวหน้าของสมาธิและศีลตอนนี้มีพระกำลังมาก

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982

0: 081-850-7982จอสอหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: รุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสาคนครับ
2: รพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: จะเจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยนะครับ
1: ทุกๆเช้าก็มาให้กำลังใจกันครับ
2: ครับแฟนรายการของเราก็มีหลากหลายนะครับ
1: ครับ
2: ผู้สูงวัยก็มีกลางคนก็มีวัยรุ่นก็มีประปรายนะครับ
1: ครับส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ตื่นเช้านะครับตื่นมาเพื่อที่จะได้บริหารร่างกายเตรียมความพร้อมในการสู้งานในรายวันนะครับเมื่อได้พักผ่อนได้พอสมควรแล้วเนี่ยนะครับก็ตื่นแต่บางคนบอกเหมือนยังไม่เต็มที่เลยแต่ว่านอนก็นอนไม่หลับเป็นอาการของคนเขาเรียกอะไรวัยทองหรือสูงวัยหลายท่านเนี่ยนะตื่นมาตีสามตีสี่ตื่นแล้วเนี่ย
2: หรือว่าดูบอลโลกเช้าไปหน่อย
1: อ๋อ
2: คือนอนไม่หลับไหนๆนอนไม่หลับแล้วก็ดูบอลเลย
1: ครับพูดถึงบอลโลกเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยก็มันเหมือนดูไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนเนี่ยน่าจะทุกแมตช์เลยมั้ง
2: ครับ
1: มีโอกาสได้ดูแต่ปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีเป็นบางแมตช์เท่านั้นที่ดูได้ฟรีนักหนาจะต้องจ่ายตังค์เนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: ขอบอลจริงๆ
2: จริงๆก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะว่ามันก็ต้องเป็นเชิงธุรกิจนะครับคุณตุ๊ดี
1: ครับ

0: ก็ถ้าพูดถึงว่าสปอนเซอร์เข้าก็มีเงินมีทองจากทางโน้นนะฮะ
1: ทำอะไรก็ได้ตั้งสปอนเซอร์สนับสนุน
0: ใช่ครับก็คือเดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะครับเพราะว่าการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของผู้คนนะครับใครสนใจทางด้านใดก็จ่ายตังค์ไปทางด้านนั้นนะครับเลือกได้เนี่ยนะอยากจะดูหนังดูละครดูเรื่องราวอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีช่องทางให้ได้ดูเฉพาะเรื่องนะครับพูดง่ายๆก็เหมือนกับว่าโลกใบนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันจะมีชาแนลหรือเป็นช่องสำหรับคนที่สนใจในด้านต่างๆเหมือนเป็นโลกหลายๆใบในโลกใบใหญ่ๆเนี่ยใช่ไหมฮะสมมติว่าเราสนใจเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วเราก็สนใจเรื่องของเทรนด์ออกสุขภาพหรือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยนะเราก็จะเจอเรื่องราวแบบนั้นจะเจอผู้คนแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเราไม่สนใจเรื่องอะไรสิ่งที่เราไม่สนใจนั้นก็เหมือนจะค่อยๆเดินหายออกไปจากชีวิตเรา
1: คร
0: ับ
1: นะฮะมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับ
0: ครับ
1: ทั้งสุขภาพกีฬาดนตรีนะแล้วก็บันเทิงอะไรต่างๆรวมไปถึงภาควิชาการมันก็มีรวมอยู่หมดอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: นะในออนไลน์เนี่ยนะครับ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อโลกเป็นเช่นนี้นะครับโลกออนไลน์โลกยุคใหม่ที่ผู้คนส่วนใหญ่ก็มารวมตัวกันอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับโดยเฉพาะก็จะรู้เรื่องราวในกลุ่มนะฮะทีนี้ความสนใจของเราเนี่ยต้องทบทวนอยู่เสมอว่าเอ๊สิ่งที่เราสนใจนั้นมีคุณมีค่าอย่างไรพูดถึงคุณค่าหรือว่าประโยชน์แห่งชีวิตเนี่ยนะครับวันก่อนที่มีโอกาสได้ฟังธรรมในเรื่องของอรรถจริยาการประพฤติประโยชน์นะครับซึ่งเป็นหลักคำสอนในพระพุทธศาสนานะครับเรื่องของการทำประโยชน์3ประการนะครับประโยชน์ตนประโยชน์แก่ญาติแล้วก็ประโยชน์แก่โลกนะครับซึ่งเป็นพุทธจริยาที่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงบำเพ็ญเป็นต้นแบบนะครับทรงบำเพ็ญในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าก็คือพุทธะจริยานะครับเสาะแสวงหาวิโมกหรือทางพ้นทุกข์นะโมกขธรรมเนี่ยนะครับจนกระทั่งทรงค้นพบแล้วก็นำสิ่งที่ค้นพบหรือตรัสรู้นั้นมาเผยแผ่มาสอนแก่ชาวโลกเป็นพระโลกนาถอันนี้พระองค์คือทำกิจแห่งพระพุทธเจ้านะครับทั้งในเรื่องของการแสดงธรรมทั้งเรื่องของการบัญญัติพระวินัยนะครับเป็นพระบรมศาสดาในสมัยพุทธกาลนั้นเรียกว่าพระธรรมวินัยนะต่อมาเราก็เรียกกันว่าพระศาสนาหรือพระพุทธศาสนานะครับหน้าที่ต่อไปก็คือเกี่ยวข้องกับพระญาติแม้พระองค์จะเสด็จออกมหาพิเนศกรมหรือเสด็จออกผนวดแล้วแต่ว่าความเกี่ยวข้องกับพระประยุรญาตินี้ก็ยังคงมีอยู่นะ
1: ไม่ได้ตัดขาดไปเลย
0: ไม่ได้ตัดขาดเลยนะครับบางคนก็บอกโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะหมายถึงว่าออกไปสู่ทางธรรมแล้วก็ไม่ได้สนใจแม้กระทั่งพระชายาแล้วก็พระโอรสนะครับเหมือนกับไม่รับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แท้แล้ว อุดมการณ์หรือปณิธานอันยิ่งใหญ่แห่งพระองค์นั้นก็คือจะส่งแสวงหาแนวทางเพื่อพ้นทุกข์แล้วก็นำพาผู้คนเหล่านั้นที่พระองค์โอ้ต้องเรียกว่าสุดรักนะ
1: ครับ
0: สุดเมตตาให้พ้นทุกข์ได้พบแสงทางสว่างอย่างที่พระองค์ทรงค้นพบด้วยเพราะฉะนั้นพระราชบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะก็ดีหรือแม้แต่พระราชมารดาอย่างพระนางสิริมหามายาที่พระองค์เสด็จไปแสดงธรรมโปรดนะ
1: ครับ
0: ก็แสดงว่าพระองค์นั้นทรงห่วงนะอยากจะให้ได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดนะแล้วพระองค์ก็ทำสำเร็จด้วยทั้งพระนางพิมพาก็ดีพระราหุลก็ดีหรือพระประยุรญาติทั้งหลายเนี่ยที่เมืองกบิลพัสดุ์ต่างก็ได้รับน้ำคือพระธรรมฉลมจิตฉลมใจโดยทั่วหน้ากัน
1: ครับทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงธรรมนั้นที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว
0: ครับเพราะฉะนั้นบุคคลคนหนึ่งนะฮะซึ่งเกิดมาในตระกูลใดตระกูลหนึ่งนะฮะเป็นลูกหรือเป็นหลานแล้วก็สามารถนำพาให้ญาติพี่น้องพลอยได้รับอานิสงส์ไปด้วยคือภูมิใจที่ได้ใช้นามสกุลร่ว
1: ม
0: นะครับแค่นั้นก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่พึงใจพอใจละแต่ปัจจุบันเนี่ยพอมีคดีความนะสมมติว่านามสกุลดังนามสกุลใดเนี่ยมีเรื่องเฉาโฉขึ้นมาเนี่ยคนที่ใช้นามสกุลร่วมกันก็ไม่อยากจะนับญาตินะ
1: ครับถามว่าไปทำให้นามสกุลเสื่อมเสียอะไรเงี้ย
0: เพื่อน
1: เ
0: ราหมองอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นการทำประโยชน์แก่ญาติเนี่ยจึงเป็นภารกิจหนึ่งของบุคคลที่เกิดมาเรียกว่าเป็นมหาบุรุษอย่างพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่เราท่านๆนะฮะถ้าคำนึงนึกถึงนามสกุลสักหน่อยนึกถึงหน้าตาของปู่ของย่าของตาของยายนะครับนามสกุลของคุณพ่อนะครับที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปทำสิ่งดีสิ่งงามท่านก็คงจะพลอยชื่นใจไปด้วยแต่ถ้าเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยแม่ท่านคงจะอายเหมือนกัน
1: คำว่าทำให้เสียชื่อเนี่ยไม่ได้ทำให้แบบชื่อของเราเสียไปด้วยมันสะเทือนไปถึงวงตระกูลก็คือนามสกุลนั่นแหละนะ
0: ใช่ครับนะเพราะเวลาที่เกิดเป็นข่าวขึ้นมาทุกคนจะจำนะจำชื่อหรือไม่ก็จำนามสกุลนะเป็นนามสกุลดังอะไรเงี้ยนะอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นนามสกุลพระราชทานหรือเป็นนามสกุลผู้มั่งคั่งอะไรแต่ถ้าเป็นสกุลที่ทุกคนรู้จักเพราะว่าชื่อนี้สื่อพูดถึงบ่อยๆในฐานะที่เป็นอาชญากรในฐานะที่เป็นคนโกงอะไรเงี้ยนะฮะคงจะไม่มีใครที่อยากจะใช้นามสกุลนั้นต่อไปเพราะเดี๋ยวก็เจอคำถามอยู่นั่นแหละว่าเอ๊ะนามสกุลคุ้นๆเป็นอะไรกับคนนั้นเป็นอะไรกับคนนี้นะครับเพราะนั้นการทำประโยชน์แก่ญาติเนี่ยนะฮะผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งภารกิจของคนที่บางคนบอกว่าเกิดคนเดียวไม่เกี่ยวข้องกับใครหน้าที่เราก็คือทำตัวเองให้รอดญาติพี่น้องจะอยู่ยังไงก็เรื่องของเขาความจริงแล้วเนี่ย
1: นั้นถูกประการหนึ่ง
0: ถูกประการหนึ่ง
1: แค่ประการเดียว
0: ประการเดียว นะครับแต่ถ้าเราคิดอีกมุมหนึ่งว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราสามารถทำได้ล่ะนะช่วยนำพาผู้คนเท่าที่กำลังเราจะพึงมีเหมือนพุ่มพวงดวงจันทร์พุ่มพวงดวงจันทร์นี่เกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนและพี่น้องเยอะด้วยนะครับเธอเองก็มีความรู้สึกว่าเธอเป็นพึ่งที่บินออกไป
1: สู่โลกกว้าง
0: สู่โลกกว้างเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะครับนามสกุลจิตฐานใช่ไหม
1: ครับ
0: รำพึงจิตฐานนามสกุลที่แน่นอนครับพี่น้องก็ใช้ต่อมาก็เข้าสู่วงการบันเทิงเข้าสู่วงการเพลงก็อาจจะใช้นามสกุลดวงจันทร์ตามที่ครูเพลงตั้งให้เนี่ยนะฮะก็ยังสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเอาละเราเป็นคนหนึ่งซึ่งสามารถที่จะหาสิ่งต่างๆมาได้ก็พอได้รับอานิสงส์ไปถึงญาติพี่น้องไปด้วย
1: เพิ่งได้กินนะใช่กิน
0: เพียงตัว
1: เพียงตัวทางครอบครัวก็อิ่มใจ
0: ก็อิ่มตามด้วยนี่นะฮะเพราะงั้นจิตใจของคนผู้ให้เนี่ยนะฮะแม้จะลำบากแม้จะเหนื่อยบ้างแต่ทุกคนได้รับอานิสงส์นั้นก็ถือว่าเป็นสุดยอดความสุขของคนผู้ให้นะครับพระพุทธเจ้าเองก็ทรงบำเพ็ญลักษณะเช่นนั้นอีกประการหนึ่งก็คือการทำประโยชน์แก่โลกนะฮะโลกใบนี้ที่เราอยู่อาศัยเนี่ยนะฮะบางทีเราเป็นคนหนึ่งซึ่งมีส่วนนะอย่างเช่นเคยได้ยินคำพูดที่บอกว่าโลกสวยด้วยมือเราไหม
1: ครับเป็นเพลงในยุค90นะเป็นเพลงที่ร่วมร้องกันศิลปินหลายๆท่านร่วมกันขับขานนะทั้งชายและหญิงครับ
0: ครับอาจจะรณรงค์ในเรื่องของการปลูกต้นไม
1: ้แสดงว่าเรามีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่
0: เด็กเลยนะมีมานานนะรณรงค์ในเรื่องของการไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดหรือสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยนะบางทีตัวเราคนหนึ่งเนี่ยเอาง่ายๆเอาแค่บุหรี่เนี่ยนะถ้าเราสูบบุหรี่เนี่ยแล้วก็ไปอยู่ในสังคมที่เขาไม่สูบนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นเสมือนส่วนเกินละเขาก็ต้องจัดบริเวณให้สูบโดยเฉพาะ
1: ครับ
0: ต่อให้ไม่สูบแล้วในที่ที่อยู่รวมกันแต่การที่เราไปสูบแล้วก็กลิ่นที่ยังคงติดอยู่ตามเนื้อตัวเสื้อผ้าแม้แต่กลิ่นปากเนี่ยนะฮะก็อาจจะส่งผลกระทบบางคนในเวียนหัวเลยขนาดไม่ได้กลิ่นแบบควันบุหรี่โดยตรงนะ
1: ครับ
0: นะครับนี่แหละเขาจึงบอกว่าบางครั้งการใช้ชีวิตของเราที่เขาบอกว่าชีวิตใช้ซะไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปสนใจใครเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นนะที่เกิดขึ้นกับคนอื่นๆหรือเรียกว่าชาวโลกเนี่ยมันก็มีจากการกระทำของเราเหมือนกัน
1: ครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีการแชร์กันค่อนข้างที่จะเยอะสำหรับบางคนที่เป็นเดอะแบกของบ้านเนี่ยนะครับ
0: เดอะแบกนะครับ
1: ก็คือว่าได้รับเงินเดือนมาแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: โอ้ให้พ่อแม่นี่ก็เยอะพอสมควร
0: ครับ
1: นะเงินเดือน12,000ให้แม่ตั้ง 4,000 อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ที่เหลือค่านู่นค่านี่ในครอบครัวก็ต้องจ่ายแล้วตัวเองจะเหลืออะไร
0: นะครับ
1: ก็นะร้องไห้ด้วยคนที่นำมาบอกเรื่องราวดังกล่าวนี่นะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องดูว่าครอบครัวจริงๆครอบครัวใครครอบครัวมันนะก็ต้องบริหารจัดการกันให้ได้นะ
0: ใช่ครับ
1: คุณแม่ที่ได้เยอะไปหน่อยก็ต้องพูดคุยว่าแม่โอ้โหขนาดนี้ถ้า 4,000 เนี่ยลูกไม่ไหวลูกขอลดลงมาหน่อยได้มั้ย
0: ครับ
1: แม่ก็น่าจะโอเคนะผมว่า
0: ใดๆก็ตามก็ขึ้นอยู่กับความ
1: ให้มันพอดี
0: นะความพอดีนะความพอดีมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงตัวเราเนี่ยรู้ดีที่สุดใช่มั้ยครับถ้าตัวเรารู้ว่าความพอดีขนาดเนี้ยรับได้นะแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่พอดีมันแบกอยู่ตลอดเวลาแล้วสิ่งที่จะสุดตามมาคือเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะโทษใครล่ะใช่ไหมครับก็ต้องมาทบทวนตัวเองว่าขนาดนี้แค่ไหนอย่างไรเหมือนกับการที่มีการวิ่งมาราธอนเนี่ยนะแล้วนักวิ่งต่างๆเขาก็มาสมัครวิ่งแล้วเราไม่เคยวิ่งมาก่อนเลยแต่นึกสนุกอยากจะไปวิ่งกับเขาด้วยเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้กำลังตัวเองว่าวิ่งได้แค่ไหนแต่รู้ว่าเพื่อนวิ่งเราต้องวิ่งให้ได้แต่เพื่อนเป็นนักวิ่งเราไม่ใช่นักวิ่งแค่นั้นก็พอจะรู้ผลแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนั่นก็คือเกินกำลังหรือสุดโต่งนั่นเองพระพุทธเจ้าก็เป็นต้นแบบในเรื่องนี้เหมือนกันนะโดยการทดลองปฏิบัติแบบสุดโต่งมาแล้วก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทรงทรมานพระวรกายนะฮะที่เรียกว่าทุกขกิริยาเนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นสื่อการสอนครั้งสำคัญเหมือนกันว่าทำอะไรก็ตามอยากจะไปถึงเส้นชัยอยากจะไปสู่ชัยชนะเนี่ยนะครับมันมีหลากหลายวิธี
1: อย่าสุดโต่งเกินไป
0: อย่าสุดโต่ง
1: สมัยก่อนนี่ชาวอินเดียเขาเวลาบูชาเทพเจ้าอย่างองค์พระอิศวร
0: ครับ
1: เนี่ยนะเขาก็บูชาแบบคนที่แบบนับถือมากๆเนี่ยแบบก็ต้องใช้ร่างกายตัวเองเป็นสิ่งที่เข้าแลกนะฮะ
0: ครับ
1: บางคนก็ยืนชูแขนเดียวไม่ยอมเอาแขนลงเลยแขนรีบแล้วก็มีล่าสุดที่มีการแชร์เนี่ยนะที่แบบไม่ยอมนอนยืนอย่างเดียว
0: ครับ
1: เป็นเวลา12ปีนะ
0: ยิ่งยืนนานแหละ
1: ยิ่งยืนนานคือเขาไม่มีท่านอนบุคคลผู้นี้นะอาจจะยืนหลับได
0: ้อ๋อครับ
1: แต่เขาจะไม่นั่งนะยืนตลอดนะครับ
0: สุดท้าย
1: ขาเขินแล้วก็จะมีเริ่มที่จะมีปัญหานิดหน่อยอันนั้นเป็นความเชื่อของเขานะ
0: ครับ
1: ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นทางพุทธแล้วบางทีถ้าสุดโต่งเกินไปอะไรที่ทำความยากลำบากให้กับร่างกายเกินไปเนี่ยไม่ใช่ทางสายกลางนะครับ
0: ครับก็ขนาดบางรูปที่สมมติว่าในขณะปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยนะฝนตกกระหน่ำเนี่ยนะครับแล้วก็ยังคงเดินเปียกฝนอยู่อย่างนั้นนะนะครับหรืออยู่ในที่ฝนรั่วฝนรินลงมา
1: ก็อดทนอยู่นั่นไง
0: อดทนอยู่อย่างนั้นนะครับหวังว่าจะเป็นการทดสอบความอดทนแห่งตน
1: ครับ
0: ต้องเช็คด้วยว่าภูมิคุ้มกันเป็นอย่างไร
1: คืนเดียวป่วย
0: ก็รู้เรื่องเลย
1: ความจริงเราหลีกก็ได้นะ
0: หลีกได้ฮะหลีกได้เพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาวัดกำลังอะไรกันนะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้แบบบ้าบินอะไรอย่างนั้นนะเมื่อจำเป็นจะต้องหลบก็ต้องหลบนะเมื่อจำเป็นจะต้องพักก็ต้องพัก
1: ครับ
0: ไม่ใช่มุ่งหน้าไปอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้สนอันตรายที่จะเกิดขึ้นถ้าในกรณีที่เรากำลังต่อสู้กับความเกียจคร้านคือเวลาที่ควรจะต้องทำแต่เราไม่ทำนั่นแหละควรจะถูกตำหนิได้ว่าเกียจคร้าน
1: ครับ
0: แต่เมื่อถึงคราวที่จะต้องพักด้วยเหตุผลที่ว่ามันฝนตกฟ้าร้องนะแดดออกแล้วมันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพผิวอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องหลบเพื่ออะไรหลบเพื่อจะได้บำรุงธาตุขันรักษาธาตุขันเอาไว้เอาไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์โพชผลต่อไปไม่ใช่นั้นตึงเกินไปสุดท้ายยังไม่ทันไปถึงไหนเลยนะร่างกายพังก่อน
1: ครับเคยดูภาพยนตร์ของอินเดียนะฮะที่เป็นการบูชามหาเทพเนี่ยนะครับคุณ
0: คร
1: ับ
0: ครับ
1: ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเทพฝ่ายมารเนี่ยนะฮะ
0: ค
1: ือถ้าบูชาได้ถึงอ่ะได้เข้าถึงพระอิศวรพระอิศวรพอใจเนี่ยก็จะประทานพรให้อยากได้พรอะไรขอมา1ข้ออะไรพวกเนี้ยฝ่ายมารก็ขอได้นะฝ่ายเทพก็ขอได
0: ้เอาใจต้องเอาใจ
1: ตั้งตบะแบบไม่ลุกเลยเป็นกี่ปีอะไรพวกเนี้ยนะให้มีตบะแรงกล้า
0: เอาตบะเข้าแรกเลย
1: ใช่ครับเอาความเพียรเข้าแรกเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็จะได้พรก็ขอสิ1ข
0: ้อครับแล้วถ้าเกิดว่าเทพบอกว่ายังไม่ถึงก็ต้องไปต่อใช่ไหม
1: ต้องไปต่อต้องให้พระอิศวรพอใจ
0: โอ้โหนะครับอ่ะทีนี้ของเราเนี่ยของเราชาวพุทธเนี่ยมีหลักเกณฑ์หลักการอยู่ที่ว่าตัวที่เป็นตัวชี้วัดหรือเงื่อนไข ว่าสิ่งไหนเป็นธรรมสิ่งไหนเป็นวินัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาวัดกันตรงที่กิเลสเพิ่มหรือกิเลสลดนะถ้าปฏิบัติธรรมแล้วกิเลสเพิ่มนะความโลภเพิ่มขึ้นความโกรธเพิ่มขึ้นความหลงเพิ่มขึ้นไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจชีวิตเพิ่มมากขึ้นเห็นถูกเป็นผิดเห็นผิดเป็นถูกอย่างเงี้ยไม่ใช่ทางละหรือคลายความเชื่อมั่นในตัวเองลงนะฮะไม่กล้าที่จะทำความดีอีกต่อไปกลัวแล้วทำแล้วมันไม่ได้ผลดีนะอย่างนี้ก็ไม่ใช่แนวทางของพุทธเพราะฉะนั้นแนวทางใดที่เราทำแล้วรู้สึกว่ากิเลสมันลดลงความโลภลดลงเราอยากจะเป็นผู้ให้คนอื่นมากขึ้นความโกรธลดลงเรามีเมตตากับคนอื่นมากขึ้นหรือความโง่ลดลงเรามีสติปัญญาเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นไม่เสียใจคร่ำครวญร้องไห้อะไรง่ายๆเนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้คือแนวทางของพุทธนะครับเอาละเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะให้กำลังใจคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะท่านที่ตั้งใจทำสิ่งที่ดีๆก็ขอให้มีความสุขที่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นนะครับนำบทเพลงสุขที่ทำดีมาฝากทุกท่านครับ

0: บทเพลงสุขที่ทำดีครับ
1: คุณสุธีเขียนแล้วก็ขับร้องให้ฟังนะครับ
0: ครับมีสิทธิ์ทำดีก็ได้ทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าเรามีความสุขกับการทำดีก็ขอเป็นกำลังใจให้ได้ทำต่อไปเหมือนอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆมากมายก็ด้วยทรงมีพระราชอัธยาศัยที่คิดว่าประชาชนมีความสุขพระองค์ก็มีความสุขด้วย
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็เลยมีโครงการพระราชดำริต่างๆมากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับ
0: ครับเช่นพระราชกรณียกิจหรือน้ำพระราชฤทัยที่เกี่ยวกับการแพทย์นะครับมีพระราชดำริเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้นะครับว่าถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือทรัพยากรบุคคลหรือพลเมืองนั่นเองเนี่ย
1: ครับ
0: ครับ
1: ทรัพยากรมนุษย์นี่สำคัญนะครับ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นหน่วยทหารเขามีหน่วยหนึ่งเสนารักษ์เขามีสโลแกนว่าไงนะอนุรักษ
1: ์
0: กำลังรบ
1: ครับ
0: นะกำลังรบที่จะไปต่อสู้ข้าศึกศัตรูเนี่ยจะต้องมีกำลังที่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องมีหน่วยแพทย์ใช่ไหมคอยดูแลสุขภาพดูแลร่างกายให้พร้อมนะครับ
1: ครับ
0: จากการออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ต้องมีหยวกยาคอยเยียวยาดูแลร่างกายด้วยนะ
1: ผมจำได้แต่กรมพลาธิการทหารบกนะ
0: มีสโลแกนว่าไง
1: อิ่มท้องของครบรบเงียบเฉียบบริการ
0: เฉียบบริการในหน่วยงานต่างๆเวลามีการจัดงานเนี่ยหน่วยพระราชจะไปบริการใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นบริกรเลยก็มีจัดทำอาหารด้วยใช่ไหมอิ่มท้อง
1: ของครบ
0: ของครบของใช้ต่างๆเนี่ยนะฮะ
1: รบเงียบ
0: รบเงียบ
1: หมายถึงอาจจะส่งกำลังบำรุงอะไรเนี่ยนะ
0: อ๋อไปแบบเงียบๆเนี่ยนะไม่ได้ไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรูส่งกำลังเฉียบบริการนะฮะอีกสักเพลงนึงนะเพลงนี้ตะวันล้านะฮะให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านครับ

0: ถึงท้ายสุดของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาครับตะวันล้านะบทเพลงที่นำตะวันมาเป็นเครื่องเตือนใจคล้ายๆกับบทเพลงเก็บตะวันเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ตะวันก็อาจจะมีล้าบ้าง
0: ครับ
1: เหมือนกับมันล้าแต่จริงๆแล้วมันก็ยังคงทำหน้าที่นะ
0: ใช่
1: กลับมาเหมือนเดิมนะครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นเราก็มีอาการล้าเป็นธรรมดาอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเราใช้ร่างกายทำโน่นนี่นั่นเยอะแยะในแต่ละวันแต่เมื่อล้าแล้วก็หาโอกาสพักฟื้นนะดูแลร่างกายให้กลับมาสดชื่นแข็งแรงแล้วก็ลุยต่อไปทำต่อไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านหรือประโยชน์ส่วนร่วม
1: ครับ
0: นะครับถ้าเราทำได้เนี่ยนะเราก็เป็นคนหนึ่งซึ่งโลกจะยังจดจำแม้ตัวเราจะตายจากโลกนี้ไปเนิ่นนานแค่ไหนคนก็ยังระลึกนึกถึงในฐานะผู้ที่เคยทำประโยชน์ครับ
1: ครับวันนี้เวลาหมดนะครับ
0: นี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: แล้วพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คนลุกทุ่ง FM 103คิดติดเทรนด์
2: presented by
3: Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13ชนิดในรูปแบบผงชงลดเบาหวานลดความดันคอเลสเตอรอลอัพโหลดคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าโทร02-857-5119

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กันเขาปวน
1: 94.5 MHz
2: นี่คือในหลวงในดวงใจ
3: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักอยู
4: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
5: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
6: ไม
7: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
6: ไม
8: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
6: ไม
9: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
6: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
10: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่อาแตะฉันว่านัดชมน้าชื่นพ่อแม่ไอ้แหมนี่ยอดคนเลยนะ
1: แม่พอว่างปุ๊บก็นินทาจะบ้างเลยนะอาเจ๊กกุหลาบคงสวย
0: ไม่ได้นินทาจะชมให้ฟังนี่ขนาดลูกติดยาแกก็มาขอให้ผู้ใหญ่ส่งตัวไปบำบัดรักษาเนี่ยพอหายก็ดูแลประคับประคองเป็นกำลังใจให้ลูกดูสิไอ้แมนน่ะถึงได้เปลี่ยนเป็นคนละคนดีขึ้นมาผิดหูผิดตาถึงทุกวันนี้ไงล่ะ
1: ก็ไม่ไรทำเพื่อใครลูกหลังคงบ้างเราทั้งนางว่าเคยเห็นบ้างๆนะพอรู้ว่าลูกติดยาไล่มันออกจากบ้านไปซะอย่างงั้นอ่ะตกเป็นฟืนเป็นไฟแล้วมันจะได้รักษาไหมอย่างงั้นอ่ะชีวิตลูกก็มีแต่ดิ่งลงเหวนะ
0: มันก็จริงนะไอ้ดิ่งลงเหวคนเดียวน่ะไม่เท่าไหร่หรอกมันไปชักชวนวัยรุ่นคนอื่นๆดิ่งไปด้วยนะสิทีเนี้ยปัญหามันก็จะลุกลามไปกันใหญ่เลย
2: สวัสดีทุกคนคุยอะไรกันอยู่ลูกเคร่งเครียดกันเชียว
1: ก็กำลังเสียวนะปังหาบ้างเมืองอยู่ผู้ใหญ่อันนี้นี่มากะลีแล้วจะคุณหลับแกตึกสงสัยเรื่องชาวบ้านว่าพ่อแม่ไอ้แมงทำใจได้ยังไงลูกติดยาทั้งคงประคบประงมจนมึงเลิกยาแล้วก็มีวังลีลาอ่ะ
0: นี่คุยเรื่องชาวบ้านปุ๊บโยนมาที่ฉันคนเดียวเลยนะแปะ
2: เขาก็ทำถูกแล้วนะเมื่อรู้ว่าลูกติดยาก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆแก้ปัญหาจะมากรดหัวฟักหัวเวียงก็เหมือนผลักไสลูกให้จมกับปัญหาเครียดกันไปใหญ่ตั้งสติแล้วก็พาเขาไปบำบัดถ้าไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ให้ถามผู้รู้ได้อีตอฮอนนี่แหละนะสำคัญต้องให้เขารู้ว่าเราห่วงใยเขาจริงๆอยากเห็นเขากลับมามีชีวิตใหม
1: ่ก็เหมือนที่บ้างมึงไปเยี่ยมที่ศูนย์บำบัดบ่อยๆใช่ไหมผู้ใหญ่
2: นั่นแหละทางศูนย์เขาก็จะมีกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหลังจบการบำบัดเขาก็ยังเชิญพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยกันด้วยนะเพื่อที่ว่าเมื่อออกจากศูนย์ไปแล้วครอบครัวก็ยังสามารถดูแลประคับประคองให้กำลังใจให้เลิกยาได้อย่างถาวร
0: แบบนี้ใช่ไหมผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าครอบครัวให้โอกาสผู้เลิกยานะ
2: นั่นแหละใช่เลยเจ๊กุหลาบ
1: รางวัลแห่งความอบทนของครอบครัวคือไล่ลูกกลับคืนแบบที่ไม่มียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องเอาว่าคุ้มนะที่จะอบทนเพื่อคนที่เรารัก
0: อุ้ยทำซึ้งวันนี้พูดจาดีนะเนี่ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวจานนึงเลยอะ
1: หูว่ามาลายฝากใช่ไหมผู้ใหญ่รางวัลแห่งกังพุกจารีว่าแล้วกินของฟรีของยายเจ๊เข็มแล้วไซโย
2: นั่นแหละทางศูนย์เขาก็จะมีกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหลังจบการบำบัดเขาก็ยังเชิญพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยนะเพื่อที่ว่าเมื่อออกจากศูนย์แล้วครอบครัวยังสามารถดูแลประคับประคองให้กำลังใจให้เลิกยาได้อย่างถาวร
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องคือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้เสพและเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดยาเสพติดมากที่สุดพ่อแม่สมาชิกในครอบครัวจะต้องเมตตาให้ความรักความเข้าใจเพื่ออาทรต่อลูกหลานที่ติดยาเสพติดและส่งเสริมให้เข้ารับการบำบัดเพื่อลูกหลานของเราจะกลับมาเป็นพลังสำคัญของครอบครัวเป็นความสุขยิ่งใหญ่ในครอบครัว
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิฐคเนนบุญประเสริฐครับชัดชาติคะแนนอันดับ1ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ขณะที่กกต.เตรียมตรวจสอบและรับรองผลตามขั้นตอนและนายกรัฐมนตรีโพสต์ยินดีหลังชัดชาติได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่ากทม.อีกสมัยสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
3: ์โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
0: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
5: ์กรุงเทพมหานครประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการชัดชาตินำ 1.44 ล้านคะแนนขณะที่คนกรุงใช้สิทธิ์กว่า 2.2 ล้านคนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและนายขจิตชัชวานิชคณะกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเรือปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการประมวลผลคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 6,628 หน่วยใน50เขตทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งเข้าสู่ระบบแล้วประมาณ190ผลคะแนนยังไม่เป็นทางการปรากฏว่านายชาติศิริพันธ์ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นอันดับที่1ชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ด้วยคะแนน 1,444,914 คะแนนคิดเป็น 165.6 ส่วนผู้ที่สมัครได้รับคะแนนตามมาเป็นอันดับ2คือนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้คะแนนทั้งหมด 288,171 คะแนนคิดเป็น 113.1 และอันดับ3ตามมาด้วยนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้คะแนน 176,937 คะแนนโดยคิดเป็น 108สำหรับสถิติภาพรวมของการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน 4,428,644 คนมีผู้มาใช้สิทธิ์รวมทั้งสิ้น 2,000

0: 21,739 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 49.7 ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนประมาณร้อยละ 10โดยทางกรุงเทพมหานครจะนำรายละเอียดไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุต่อไปเราก็นี้ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนกว่า 74,000 คนที่มาร่วมสนับสนุนให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใสวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: ส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการล่าสุดเมื่อเวลา 22:19 นวันที่28มิถุนายน2569นับคะแนนครบทั้ง113หน่วยเลือกตั้ง 100% แล้วปรากฏว่านายประเมศงามพิเชษผู้สมัครจากกลุ่มเรารักพัทยาเป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุดคว้าชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยนายประเมศแถลงหลังรับทราบผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากคนพัทยาที่ไว้วางใจให้เป็นนายกเมืองพัทยาสมัยที่2ขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ภายหลังการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเสร็จสิ้นอย่างไม่เป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่ายินดีกับนายชัชชาติและพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกทม.และมาติดตามสภาพอากาศวันนี้ครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้
2: ชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ทำวันนี้ให้ดีด้วยจิตแห่งธรรมวันนี้วันพระ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ081 808 8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะศึกษาโดยหมั่นไปวัดไปฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วนะคะหากไม่เข้าใจก็ไปกราบพระขอให้ท่านช่วยชี้แจงแสดงธรรมหมวดนั้นๆให้ฟังบางเรื่องนะคะอ่านแล้วฟังพระเทศแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิด้วยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมว่าด้วยมรรคมีองค์8ซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยค่ะทานศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่ของทางมาแห่งบุญพระเทศจะเทศย่อๆให้ง่ายต่อการจดจำว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีปัญญาถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนโตขึ้นพยายามขนขวายสุดชีวิตในที่สุดก็ละโลกไปอย่างคนยากจนอย่างนี้นะคะเป็นผลมาจากไม่ได้ทำบุญให้ทานเอาไว้ทั้งในอดีตแม้นปัจจุบันก็ไม่ได้ทำทานเพราะฉะนั้นชาติต่อไปเขาก็จะยิ่งยากจนหนักกว่าเดิมค่ะเกิดมาไม่สวยเกิดมาพร้อมกับความพิการร่างกายไม่ครบอาการ32หรือความพิการปรากฏภายหลังเพราะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการผิดศีล5อยากเกิดมาสวยไม่อยากพิการต้องตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ใครที่พิการอยู่แล้วก็จะได้พิการเป็นชาติสุดท้ายอย่าท้อถอยต้องตั้งใจรักษาศีล5เพื่อตัวเองนะคะเกิดมามีสมองดีมีปัญญารู้วิธีหาทรัพย์รู้เล่ห์เหลี่ยมมนุษย์รู้ทันกิเลสจะรู้ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคยฝึกสมาธิทำภาวนาข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็มาฝึกสมาธิต่อในชาตินี้เพื่อจะได้หมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้ก็ขอให้คุณผู้ฟังอย่าละเลยนะคะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับทรงศักดิ์ยืนยันไม่เกี่ยวข้องคลิปเสียงพาดพิงทุจริตสอบท้องถิ่นสั่งไฟกฎหมายรวบรวมหลักฐานเตรียมดำเนินคดีสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปี
7: น้อยไปปะ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
4: ายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีคลิปเสียงพาดพิงรัฐมนตรีช่วยรายหนึ่งเชื่อมโยงกระบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพร้อมมอบหมายฝ่ายกฎหมายรวบรวมพยานหลักฐานทั้งรายชื่อบุคคลที่ออกมาพูดและคลิปเสียงที่เผยแพร่เพื่อพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดจากการติดตามคลิปเสียงมีการตัดต่อบางช่วงและผู้พูดมีความสับสนแม้ไม่ได้พาดพิงถึงตนโดยตรงแต่มีการเชื่อมโยงพร้อมยืนยันว่าไม่เคยกระทำตามที่ถูกกล่าวอ้างและไม่รู้จักบุคคลที่ถูกระบุในคลิปในส่วนกระแสที่มีการวิเคราะห์ว่าปัญหาภายในกระทรวงมหาดไทยเกิดจากความขัดแย้งของข้าราชการเพื่อชิงตำแหน่งสำคัญนั้นเป็นเพียงมุมมองของบุคคลภายนอกโดยอาจมีความเห็นแตกต่างกันเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ได้มีความขัดแย้งอย่างรุนแรงหรือเกิดวิกฤตศรัทธาตามที่มีการวิจารณ์และมาติดตามความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาและผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ 32ทีมสุดท้ายกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: ลีโอเนลสกาลูนี่กุนซือทีมชาติอาร์เจนตินาได้ทำลายปรัชญาการคุมทีมของตนเองหลังยอมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับไลน์อัพนักเตะทีมฟ้าขาวก่อนเกมที่จะพบกับจอร์แดนในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเจศึกฟุตบอลโลก2026ขณะร่วมการแถลงข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทั้งนี้ผู้จัดการทีมวัย48ปียอมรับว่าหลังจากที่ตนเองถูกเอนริเก้มาคายามาเกรสตำนานนักข่าวชาวเจนตายวัย91ปีซึ่งผ่านการทำหน้าที่รายงานข่าวฟุตบอลโลกมาแล้ว17สมัยที่ต่อกันสอบถามถึงความพร้อมของลีโอเนลเมสซี่ทำให้ตนกล่าวตอบด้วยประโยคที่ว่าถ้าเป็นนักข่าวคนอื่นผมคงเลี่ยงที่จะไม่ตอบแต่เพราะเป็นคุณผมจึงบอกว่าเมสซี่จะได้ลงสนามในฐานะตัวสำรองอย่างแน่นอนผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2020